0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
0: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประสิญญากรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมักคุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย

0: เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
1: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบระบบผิดสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา7:16 น.ต่อไป

0: ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรชนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้าง เพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับอย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปกมาก่อนกลุ่ม2เป็นสปกนะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหลือให้เป็นสปกและคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปกรวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
11: คร
12: ับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้างในนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปกไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
11: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปกค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
12: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆนะหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปแต่อย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลนะที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
11: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อ่ะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอ่ะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อ่ะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอ่ะค่ะ
12: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปกไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปกดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปกรวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกัน กรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
11: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
12: การแก้ไขตามนโยบาย One Map เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
11: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
12: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิจำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
12: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
11: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญจันสามากๆเลยค่ะ
12: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับ ได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
16: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
15: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
14: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
19: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
18: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
20: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
18: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
21: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
22: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
23: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
22: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่น การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
3: ผมวิทูลเลจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
2: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
25: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
25: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
26: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตา กำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่

0: บาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะสำหรับเรื่องราวนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็จะส่งผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนนั่นก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนการค้าชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับรายการคุยข่าว 98.5 นะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรานะคะก็มีจุดผ่านแดนถาวรและก็จุดผ่อนปรนทางการค้ากระจายอยู่ในหลายจังหวัดตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยมาเลเซียไทยลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไทยเมียนมานะคะการค้าชายแดนไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญของการค้าชายแดนก็คือข้อจำกัดนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกแล้วก็ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกทางการค้าค่ะคำว่าโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะหมายถึงถนนหรือว่าสะพานเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรายังรวมไปถึงระบบด่านศุลกากรนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองคลังสินค้าระบบโลจิสติกรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการขนส่งลดระยะเวลาในการผ่านแดนนะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเมื่อสินค้าเดินทางได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยการค้าชายแดนก็จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะภาครัฐค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดนในหลายมิตินะคะโดยเริ่มจากโครงข่ายคมนาคมทั้งถนนสะพานแล้วก็เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชายแดนกับเมืองหลักแล้วก็ท่าเรือต่อมาก็คือการพัฒนาด่านการค้าและด่านศุลกากรให้มีความทันสมัยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานอีกด้านนึงก็คือการพัฒนาโลจิสติกนะคะแล้วก็คลังสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการค้าที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจนั่นเองค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดนค่ะส่งผลดีโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกขึ้นเกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังช่วยกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่นะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการติดตามข้อมูลข่าวสารเสนอความคิดเห็นแล้วก็ดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการค้าชายแดนร่วมกันค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมการค้าชายแดนก็จะเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ในรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะขอนำคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
1: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส
2: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐาน สำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
3: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่า ความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่พื้นป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
10: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับ
12: สลามุอะไรกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะกับช่วงเวลาของอนามัยวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:10 นะคะแล้วเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 10:00 นค่ะท่านผู้ฟังผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสารคดีเธอพระเกียรติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะท่านผู้ฟังงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะและเป็นการถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะคะค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางโดยทางน้ำนะคะ เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตอนนี้ทางกรมเจ้าท่าก็ได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัญจรทางน้ำนะคะโดยทางกรมเจ้าท่าก็ได้จัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางด้วยกันนะคะผู้โดยสารที่จะโดยสารที่บริเวณท่าเรืออรุณวัดอรุณราชวรารามนะคะท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามและนำส่งณท่าเรือท่าช้างค่ะก็ให้บริการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาและจะไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะคะโดยจะเริ่มให้บริการกันตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าก็ได้อำนวยความสะดวกตรงนี้มีประชาชนเดินทางเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับท่านที่วางแผนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วต้องการจะเดินทางโดยทางน้ำนะคะเพื่อที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการกันได้นะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ได้ทราบกันนะคะว่าตรงนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามนำส่งณท่าเรือท่าช้างกันวันนี้วันที่22มิถุนายนกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเป็นวันป่าฝนโลกมหัศจรรย์แห่งปอดของโลกที่เราต้องช่วยกันรักษาทุกวันที่22มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันป่าฝนโลกเพื่อย้ำเตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้วันนี้เราก็จะไปเจาะลึกถึงที่มาความสำคัญและไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนในประเทศไทยกันนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกกันท่านผู้ฟังก็ได้ริเริ่มนะคะในปี2560โดยองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์นะคะก็ได้มีการสร้างการตระหนักรู้ระดับสากลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็คือ Lane Forest Partnershipเป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรณรงค์ให้ผู้คนองค์กรตลอดจนภาครัฐทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องฟื้นฟูและรักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปนะคะทำไมป่าฝนจึงเป็นลมหายใจของโลกกันจริงๆแล้วนี่ป่าฝนเขตร้อนก็จะครอบคลุมพื้นที่ผิวโลกเพียงแค่ประมาณ 6% แต่เขากลับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสรรพชีวิตอย่างมหาศาลปอดของโลกและเครื่องปรับอากาศธรรมชาติป่าฝนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลและผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์คืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกทั้งอย่างช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศและวัฏจักรน้ำให้สมดุลค่ะซึ่งคลังแสงแห่งความหลากหลายทางชีวภาพก็ถือว่าเป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นตู้ยาขนาดใหญ่ของมวลมนุษยชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์กว่า 25% ที่นำมาสกัดเป็นยารักษาโรคในปัจจุบันล้วนมีต้นกำเนิดมาจากป่าฝนนะคะและมนต์เสน่ห์ของป่าฝนเขตร้อนในประเทศไทยประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่ามีป่าดิบชื้นป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายแห่งตัวอย่างที่โดดเด่นเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันนะคะบางท่านก็เคยไปสัมผัสกันมาแล้วด้วยนะคะสำหรับป่าฝนเขตร้อนของประเทศไทยคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาของจังหวัดนราธิวาสและครอบคลุมอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดยะลากันด้วยนะคะซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาก็จะเป็นผืนป่าที่ได้รับสมญานามพิเศษว่าอเมซอนแห่ง อาเซียนค่ะและเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรมาลายูและก็เป็นสวรรค์ของนักดูนกด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากอย่างเสี่ยมังและสมเสร็จนะคะส่วนอุทยานที่อยู่ใกล้เราเลยตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะนั่นคืออุทยานแห่งชาติเขาโศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกคือเก่าแก่กว่าป่าอเมซอนอีกนะคะท่านผู้ฟังอุทยานแห่งชาติเขาโศกนี่เขาก็จะโดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นแหล่งกำเนิดของดอกบัวผุดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็จะบานให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นค่ะยังมีอีกนะคะท่านผู้ฟังที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นั่นคือกลุ่มป่าแก่งกระจานค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติของไทยที่มีความซับซ้อนของระบบนิเวศสูงมากมีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณผสมผสานกันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าผู้ล่าและสัตว์กินพืชหลากหลายชนิดนะคะเช่นเสือโคร่งจระเข้น้ำจืดก็ยังมีค้างแว่นถิ่นใต้ด้วยค่ะในวันป่าฝนโลกนี้นะคะก็มาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ปอดของโลกใบนี้ยังคงผลิตลมหายใจบริสุทธิ์ให้เราและคนรุ่นใหม่กันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นวันอีกวันนึงนะคะที่เริ่มมีการกำหนดนะคะให้เป็นวันป่าฝนนะคะป่าฝนโลกเมื่อปี2560นี้เองนะคะริเริ่มเป็นครั้งแรกกันนะคะซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยอุทยานต่างๆนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์กันในจังหวัดระนองในส่วนของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะความอุดมสมบูรณ์มีมากมายทีเดียวซึ่งจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะคะก็ยังพบสัตว์อนุรักษ์นะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังก็ถือว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเป็นปอดของภาคใต้หมดเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าหากว่านับรวมนะคะคือการแบ่งโซนการปกครองเนี่ยก็เป็น14จังหวัดภาคใต้แต่ถ้าหากว่ามีการดูในเรื่องของอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะรวมเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์เป็นภาคใต้กันด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ยังมีมากมายทีเดียวเอาละค่ะคุยกันเรื่องอากาศกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ระนองนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำหลายรอบทีเดียวนะคะก็มีทิ้งช่วงกันยาวๆนานๆแล้วก็ตกกันก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้านะคะก็ได้ความชุ่มชื้นนะคะเขาก็มีความสุขกันละเอาเรามาดูนะคะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะในช่วง24ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งตอนนี้พยากรณ์อากาศนะคะว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับประเทศไทย 22 ถึง 24 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วง 25-28 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ก็ขอให้และได้ทราบกันในเรื่องวิทยาได้สรุปให้ทราบกันนะคะฝากถึงชาวเรือสักนิดหนึ่ง 25-28 มิถุนายนก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเช้าเมื่อวานนะคะเช้าวันที่21มิถุนายนจนถึงวันนี้นะคะในช่วงเวลา5นาฬิกานะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากการรวมถึงข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน4จังหวัดกันด้วยนะคะภูเก็ตกระบี่พังงาและระนองค่ะ
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออลารถหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะ

0: าวมาคุย
1: ค่ะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีนะคะช่วงคาดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของอากาศนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อภิสราจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะมีข่าวออกมาในเรื่องของพายุโซนร้อนเมฆลานะคะถือว่าเป็นพายุลูกที่7นะคะซึ่งเขาก็มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ไต้หวันศูนย์กลางพายุอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันไม่ได้มุ่งหน้าลงสู่ทะเลจีนใต้แต่อย่างใดนะคะจากคำชี้แจงของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งพายุลูกที่7เมฆลานี่คือเมฆลาชื่อหมายถึงเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการนะคะของ RSMC โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยพายุนี้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรามากจึงไม่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของไทยประชาชนไม่ควรวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกกับข่าวลือกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูไปดูลักษณะอากาศของจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานที่กระบี่มีฝนตกนะคะแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7.0 มิลลิเมตรนะคะฝนรวมทั้งปีของกระบี่คือ 800.6 มิลลิเมตรกันนะคะก็ในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวานก็มีฝนตกนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้ 2.8 มิลลิเมตรนะคะคือฝนรวมทั้งปีของระนองตอนนี้ 1,000 แล้วนะคะ 1,104.3 มิลลิเมตรนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนของระนองนี้ถ้าว่า 3,000 นะคะนี่หมายถึงว่าฝนสะสมเริ่มนับ1มกราคมนะคะณวันที่มีการอัปเดตข้อมูลถ้าว่า 3,000 ขึ้นแสดงว่าในปีนั้นระนองมีฝนอยู่ในอัตราที่ปกตินะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าแตะ 4,000 นี่หมายถึงว่าฝนเยอะแล้วในปีนั้นของระนองค่ะตอนนี้แค่เริ่มฤดูฝนเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังนะเราคุยกันในเรื่องของฝนฟ้านะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในพื้นที่ของระนองนะคะก็จะเดินทางมานี่ก็ตอนนี้ถนนหนทางในบางช่วงนะคะเส้นทางจากตะกั่วป่ามาระนองนี่ก็ยังมีบางช่วงที่มีการทำทางนะคะขยายช่องจราจรก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะอภิชลาก็จะหยิบข่าวสารที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะท่านผู้ฟังนะข่าวสารต่างๆนะคะเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยุแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะรายการอันดามันวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะรับสัญญาณพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางท่านด้วยเป็นเพื่อนสำหรับท่านที่กำลังทำงานกันด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สรุปให้ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการติดตามนะคะเหตุอุโมงค์ดอยหลวงได้ถล่มลงมานะคะ

นะคะว่ารัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ถล่มนะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กันด้วยนะคะข่าวเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองทางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าสร้างวินัยจราจรเยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบนท้องถนนนะคะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่โรงเรียนวิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนะคะโดยมีนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมีผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามมีคณะครูวิทยากรบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือการตั้งใจรับฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้เพื่อให้น้องๆเข้าใจกฎหมายกฎจราจรเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญน้องๆทุกคนก็ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะและวันนี้ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำหมวกนิรภัยมาแจกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพราะหมวกนิรภัยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนได้เป้าหมายสำคัญคืออยากให้น้องๆทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องของการสร้างวินัยจราจรนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานขนส่งนะคะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ได้เดินหน้ากันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเยาวชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะมีข่าวที่กระบี่นะคะในเรื่องของการล้างบางครั้งใหญ่ปราบทุนนอมินีนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนำตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน200นายเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ตรวจค้นธุรกิจผิดกฎหมายเข้าข่ายนอมินีจำนวน20จุดโดยมีเครือข่ายต้องสงสัยถือหุ้นนอมินีจำนวน14จุดและต่างด้าวถือครองที่ดินผิดกฎหมายประมวลที่ดินอีกจำนวน6จุดกันด้วยนะคะซึ่งนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งการตรวจสอบมีเครือข่ายบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์มีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติโดยการตั้งอยู่โครงการตั้งอยู่ในทำเลทองนะคะเช่นเหนือคลองหนองทะเลเขาทองและมีการขายในราคาเริ่มต้นคือ11ล้าน5แสนบาทนะคะท่านผู้ฟังและนอกนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนและมีคนไทยถือหุ้น 100% ทำให้บริษัทถือหุ้นสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงคือมีชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนไทยถือหุ้นแทนในเข้าข่ายว่าเป็นนอมินีนั่นเองนะท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้ลงทุนจริงตอนนี้ก็มีการตรวจเข้มทีเดียวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะเราไปกันที่
จังหวัดพังงากันบ้างกันท่านผู้ฟังจังหวัดพังงาก็ได้เปิดสนามแรกอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งพังงานะคะเพื่อที่

จะดึงนักวิ่งกว่า700คนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมทางพังงาก็ได้จัดนะคะในช่วง20และ21มิถุนายนซึ่งนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาก็กล่าวนะคะว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอทับปุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะสำหรับการในแข่งขันปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้นคือ700คนแบ่งเป็นนักวิ่งชาวไทย657คนและชาวต่างชาติ43คนแข่งขันใน3ระยะคือ6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ25กิโลเมตรท่ามกลางเส้นทางที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิ่งเป็นอย่างมากแล้วก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอันดามันสปอร์ตทัวริซึมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชุมชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังปิดท้ายกันที่ระนองนะคะท่านผู้ฟังระนองก็ในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจลองมาระนองเมืองรองที่ท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของระนองและยกทัพโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมนะคะยกทัพไปตั้งบูธที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็เป็นบริเวณจุดลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวระนองกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีการโชว์ในเรื่องของของดีเมืองน้ำแร่นะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการกระตุ้นการท่องเที่ยวมีผู้ผลิตสินค้าโอท็อปมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักวิสาหกิจชุมชนนะคะได้ออกบูธกว่า30บูธค่ะและร่วมกันจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพร้อมนำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการขายมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสการตลาดและขยายเครือข่ายทางธุรกิจนะคะตอนนี้จังหวัดระนองก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่บรรยากาศคึกคักนะคะเพราะว่าประชาชนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะนั่นคือมาสัมผัสเสน่ห์น้ำแร่ของระนองกันเพราะว่าบางช่วงก็มีฝนตกนะคะเราก็จะทำให้บรรยากาศของการแช่น้ำแร่ก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆท่านชื่นชอบกันนะคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะอภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตรวมถึงอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราลาไปก่อนช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
16: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผัดๆอยู่เจ้าข้าวเชียว
19: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
18: ใช่ในป่านี่ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนำไอ้เถอะพี
19: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
18: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
20: เทศบาล ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟัง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะเดี๋ยวไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนที่มีชื่อว่าพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะย้ำสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนคาดว่าจะมีการสร้างรายได้กว่า188ล้านบาทค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยย้ำว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนแบบได้ง่ายๆผีตาโขนถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยงานจัดขึ้นระหว่าง 20-22 มิถุนายน 2569 นะคะไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่21มิถุนายนนะคะก็คือเมื่อวานส่วนวันนี้22มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันทำบุญซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างมากเลยค่ะส่งผลให้ที่พักในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดจองเกือบเต็มทั้งหมดก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนะคะไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้365วันนะคะก็คือตลอดทั้งปีผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารแล้วก็แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกด้วยค่ะมาดูทางด้านของรองนายกพิพัฒน์กันบ้างนะคะกับการร่วมปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะคะซึ่งวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือในส่วนของเมื่อวานค่ะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดงานเมาลิดกลางฮิจเราะห์ศักราช1447รำลึก คุณูปการและเผยแพร่ประวัติหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนนั้นได้มีการน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและก็อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการเปิดงานขออภัยเมื่อสักครู่บอกว่าปิดงานนะคะก็ร่วมเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่ค่ะโอกาสนี้ทางด้านของนายจุมพบวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีที่ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และก็สืบสานคุณงามความดีของบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการแก่สังคมและก็ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะด้านของนางโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติและผลงานของท่านศาสดาตลอดจนเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและแนวปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการสืบทอดคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังทั้งนี้ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมงานพร้อมเป็นประธานในพิธีนะคะโดยกล่าวชื่นชมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าซึ่งนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านศาสดาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมานฉันท์สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาการบรรยายธรรมการจัดนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมทางวิชาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือในการสืบสานคุณงามความดีให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะมาที่ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานนะคะกับการยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2566นะคะภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ก็มีความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865 กว่าไร่เนี่ยนะคะที่ทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้มีความชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็คือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่าก็ยังคงอยู่แล้วก็พื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มข้นเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายนั้นมีความกังวลค่ะอธิบดีกรมอุทยานก็มีการย้ำนะคะว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะมีการผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพปิดอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ร่วมกันดูแลรักษาก็จะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริง แต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหานี้ใช้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไก One Mapและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอนั่นเองค่ะมากันต่อที่ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติมด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่าในกรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโฮสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดๆที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการโต้ตอบผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมส่วนการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนขณะนี้นั้นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่มิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือสร้างความได้เปรียบทางดินแดนแต่อย่างใดค่ะมาดูในส่วนของเรื่องนี้กันนะคะที่ทางพม.นนทบุรีค่ะก็มีการลงพื้นที่หลังจากที่โซเชียลแห่แชร์ปมเด็กหญิงใบหน้าฟกช้ำนั่งขายของพบสาเหตุที่แท้ต้องการขายของหาเงินช่วยครอบครัวส่วนใบหน้าที่บวมช้ำนั้นเกิดจากการวิ่งเล่นแล้วก็ชนกับเด็กอีกคนค่ะทีมพม.จังหวัดนนทบุรีโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่เมืองทองคอนโดจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโลกโซเชียลนั้นเสนอเรื่องราวเด็กหญิงนั่งขายรองเท้าและกระเป๋าภายในเมืองทองธานีบริเวณใบหน้ามีรอยปูดบวมแล้วก็รอยฟกช้ำโดยพบแม่แล้วก็เด็กชาย1คนอยู่ในพื้นที่ส่วนเด็กหญิงที่เป็นข่าวไม่พบตัวเนื่องจากว่าเดินทางไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนนะคะจากการสอบถามแม่ก็ให้ข้อมูลว่าอาการตาบวมของลูกสาวเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุวิ่งชนกันค่ะขณะเล่นกับเด็กชายส่วนกรณีที่ลูกสาวไปนั่งขายของนั้นเกิดจากความสมัครใจของลูกสาวที่ต้องการหาเงินไปทัศนศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับเด็กชายที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่วิ่งชนเด็กหญิงดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือตาเจ็บบวมจริงนะคะโดยมีพยานบุคคลในพื้นที่ร่วมยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งจากการสอบถามจากเด็กหญิงได้ให้การยืนยันว่าได้วิ่งชนกับเด็กชายขณะเล่นกันจริงสำหรับกรณีการไปนั่งขายของนั้นเด็กหญิงก็ได้แจ้งแม่แล้วแต่ว่าแม่ก็ไม่อนุญาตจึงได้ขัดคำสั่งแล้วก็แอบมานั่งขายของเองนะคะเนื่องจากว่าต้องการนำเงินมาจุนเจือครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาการบาดเจ็บของเด็กหญิงเกิดจากอุบัติเหตุไม่ใช่การทารุณกรรมแต่อย่างใดเนื่องจากครอบครัวกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพอย่างหนักดังนั้นจึงเร่งประสานความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ครอบครัวตามภารกิจกระทรวงพม.เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กในระยะยาวต่อไปนะคะแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกทั้งประสานโรงเรียนเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเด็กเรื่องการศึกษาอย่างต่อเนื่องและประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเรื่องของค่าเช่าห้องที่ติดค้างไว้1เดือนรวมทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้าด้วยที่ติดค้างไว้ถึง3เดือนนะคะนอกจากนี้ยังได้ประสานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้แม่เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอสำหรับครอบครัวต่อไปค่ะมาถึงข่าวนี้กันนะคะที่กรุงเทพทีมวิศวกรรมสถานมีการตรวจสอบเหตุกันศาสตร์อาคารซุดตัวคาดว่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินเบื้องต้นไม่กระทบโครงสร้างหลักของอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีค่ะภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2นั้นร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมานานนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุของการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็สำหรับในส่วนของกรุงเทพนะคะก็คือสามารถที่จะไปเลือกให้กรุงเทพนั้นเป็นแบบไหนในแบบของคุณกันได้อันนี้เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพนะคะเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะคะผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวส่วนเลือกสก.นะคะก็กาบัตรเลือกตั้งสีชมพูสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ต้องแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งนะคะหลังจากวันเลือกตั้งโดยมีการแจ้งอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งด้วยตนเองได้นะสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นไปแทนก็ได้แล้วก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งสก.ด้วยในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: จาย 16.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะมาดูในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อกวาดล้างขบวนการโนมินีหรือการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนะคะหรือที่เรียกว่าโนมินีการถือครองที่ดินโดยมิชอบการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการแย่งอาชีพคนไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ร่วมอำนวยการและติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดค่ะผลการปฏิบัติการในภาพรวมทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89แปลงรวมพื้นที่กว่า49ไร่นะคะมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับจำนวน59หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายค่ะรวม48คนเป็นชาวไทย27คนแล้วก็ชาวต่างชาติ21คนประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล11คนฝรั่งเศส2คนโปแลนด์2คนสวิตเซอร์แลนด์2คนแอฟริกาใต้อังกฤษเนเธอร์แลนด์รัสเซียสัญชาติละ1คนพร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐานทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีและถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายโดยพบบริษัทนำบริษัทเข้าขายนะคะในส่วนของการเป็นโนมินีจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่กว่า17ไร่นะคะเนื้อที่รวม17ไร่3งานกับ18ตารางวามูลค่าก็คือประมาณ269ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้1รายสัญชาติอังกฤษค่ะนอกจากนี้ยังตรวจพบบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน1บริษัทถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ54ล้านบาทโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมในลักษณะเปิดให้บริการที่พักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจพบพฤติการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการในส่วนของการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายโนมินีและการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อให้การลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยด้วยนะคะทางนี้ทางจังหวัดพังงาพร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยยึดหลักว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่าใครเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะ
จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเดินหน้าสร้างวินัยจราจรเยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบนท้องถนนวันนี้ค่ะที่โรงเรียนพิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตทางด้านของนายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนางสาวอรุณีสิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามคณะครูวิทยากรบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางด้านของนายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการตั้งใจรับฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้เพื่อให้น้องๆเข้าใจกฎหมายจราจรแล้วก็เรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญน้องๆทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเด็กและเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีอัตราการสูญเสียสูงไม่ต่างจากวัยทำงานอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านประสบการณ์ทัศนคติแล้วก็ทักษะในการประเมินความเสี่ยงศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนั่นเองนะคะ Active Learning ค่ะมาติดตามในส่วนของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มีการปล่อยตัวนักวิ่ง KBH Carun 2026วิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อฉลองครบรอบ73ปีผู้ร่วมกิจกรรมก็มีกว่า 4,000 คนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ21มิถุนายน2569ตั้งแต่ตี5 10นาทีค่ะ5นาฬิกา10นาทีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่7ของโรงพยาบาลกระบี่ภายใต้แนวคิด KBH Care Run 2026วิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและก็ระดมทุนจัดซื้อรูปพันธ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารบำบัดรักษา6ชั้นของโรงพยาบาลกระบี่โดยมีประชาชนทั้งในและก็ต่างจังหวัดเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนนอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้วยังกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่สปอร์ตซิตี้ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอีกด้วยค่ะเราปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดระนองกับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวานนี้เวลา 16:00 น.ณศาลาการประเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองพันเอกพระสุทานสมิตานนท์นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองฝ่ายทหารก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชระฆังคะวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาสปชลนะคะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสรชลหรือว่าสอนชนนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า1และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนองนิคมตนเองปากจันจังหวัดระนองสถานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการทหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและก็ประชาชนชาวระนองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงพันเอก
พระสุธานสมิตานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในภายในจังหวัดระนองฝ่ายทหารก็ได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องกระบะมุกหน้าตู้พระอภิธรรมและจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะก่อนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นพระพิธีกรรมได้สวดพระอภิธรรมตามลำดับพิธีการภายหลังการสวดพระอภิธรรมประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลโดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลาดภูษาโยงและเชื่อมภูษาโยงพระสงฆ์สดับปกรณ์ก่อนที่ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความเคารพสักการะเพื่อถวายความอาลัยและร่วมอุทิศถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอนามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล
3: ้
4: ว
3: ล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมาสามสมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกส ศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
9: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
10: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
9: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
10: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
9: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
10: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
9: เฮ้ย
10: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
14: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะตอนนี้รายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวข่าวสารรอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องฝนนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเร่งปราบปรามการพนันฟุตบอลนะคะแล้วก็ข่าวสารจากกฟผรวมไปถึงการข่าวสารเกี่ยวกับในพื้นที่อันดามันการปราบโนมินีในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันค่ะรวมไปถึงข่าวดีสำหรับสุดยอดซุปเปอร์มัมค่ะแม่เต่ามะเฟืองค่ะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาวางไข่บนหาดท้ายเหมืองเป็นรังที่6แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะรับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันที

0: นี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
0: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะก็จะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ค่ะณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยย้ำว่าแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญไม่สามารถสร้างใหม่หรือว่าเรียนแบบได้ง่ายๆนะคะผีตาโขนถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างหลายอายุชั่วคนค่ะทั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะโดยในงานนะคะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังก็งานจะจัดในวันที่20ถึง22มิถุนายนค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่ผีตาโขนและในส่วนของวันที่22นะคะก็จะมีการทำบุญซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะก็มีที่พักนะคะในพื้นที่ตำบลด่านซ้ายแล้วก็อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดการจองเต็มทั้งหมดนะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เร่งยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นนะคะส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวได้ตลอด365วันค่ะผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายนะคะแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานและก็มาตรฐานความปลอดภัยทางท่องเที่ยวด้วยตลอดจนการผลักดันนะคะการท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกค่ะสำหรับข่าวถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก2026ค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้าค่ะปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026นะคะพร้อมทั้งเผย18วันนี้ค่ะปิดกั้นไปแล้วกว่า 13,000 รายการนะคะแล้วก็แนะคุณผู้ชมนะคะแนะชมฟุตบอลโลกปี2026นี้อย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็พร้อมทั้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหากมีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกโดยที่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีค่ะปรับสูงสุดถึง 800,000 บาทค่ะด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการยกระดับแล้วก็ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมทำตามคำสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เน้นย้ำในการทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะกระทรวง ED นะคะก็ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียนะคะทั้งเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนนะคะเป็นระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการค่ะช่วงเทศกาลบอลโลก2026นะคะก็ทางรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ค่ะและก็ต้องถูกกฎหมายเพื่อร่วมการส่งเสริมการเคารพสิทธิในการในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้านกีฬาด้วยแล้วก็สื่อแล้วรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบด้วยผู้ใดนะคะนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ค่ะโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ควรระมัดระวังนะคะดูฟุตบอลโลกกันให้สนุกนะคะไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสำหรับข่าวถัดไปนะคะก็เป็นข่าวที่ฝากประชาสัมพันธ์จากกฟผ.ค่ะกฟผ.ชู3จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอดันไทยสู่ศูนย์กลาง Data Center ค่ะการผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะเดินหน้าตอกย้ำความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะธุรกิจData Center ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งชู3จุดแข็งค่ะได้แก่ไฟฟ้าที่สะอาดมีความเสถียรแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอค่ะในด้านคุณภาพของระบบไฟฟ้าประเทศไทยเราถือเป็นมีความมั่นคงระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียนะคะสามารถลดปัญหาไฟตกและก็ไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Data Center ที่ต้องการไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและก็มีคุณภาพค่ะขณะเดียวกันยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นค่ะและมีแผนการขยายในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวค่ะในด้านความมั่นคงนะคะภาครัฐและก็ภาคพลังงานได้ผลักดันการใช้ไฟฟ้าสีเขียวผ่านอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวค่ะหรือว่า UGT ค่ะทั้งมีทั้ง UGT 1นะคะอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มาพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ UGT 2อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งที่มาค่ะพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจระดับโลกนะคะที่มุ่งสู่Net Zero ในอนาคตนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงานรองรับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่จะเป็นการเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการใช้น้ำในกระบวนการระบายความร้อนของ Data Center ค่ะทั้งนี้การพัฒนา Data Center ของไทยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้ามาช้าแต่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะเนื่องจากประเทศไทยเราสามารถเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากภาครวมทั้งหมดนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยเราก็มีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางการเป็น Data Center ในภูมิภาคค่ะจึงจะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องของการแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีกันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะอย่างที่น้ำฝนทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงสักครู่นะคะก็จะมีในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส3ของฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะรวมมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ภายใต้นโยบายเร่งรัดของนายกอนุทินชาญวีรกุลค่ะเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะคะเพื่อกวาดล้างบางกระบวนการของนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินั่นเองค่ะการถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็การแย่งอาชีพของคนไทยเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความคุ้มประโยชน์และความคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยค่ะผลการปฏิบัติงานในภาพรวมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบที่ดินเป้าหมายจำนวน89แปลงนะคะรวมพื้นที่กว่า49ไร่มูลค่าที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะสร้างศาลก็ได้อนุมัติหมายจับจำนวน59สายหมายนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายรวม48คนเป็นชาวไทย27คนค่ะชาวต่างชาติ21คนประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล11คนค่ะฝรั่งเศส2คนค่ะโปแลนด์2คนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์2คนค่ะแอฟริกาใต้อังกฤษเนเธอร์แลนด์นะคะรัสเซียสัญชาติละ1คนค่ะพร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐานทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากค่ะเพื่อที่จะขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานายแพรรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทที่มีพฤติกรรมนะคะเป็นนอมินีแล้วก็ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายโดยพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน9บริษัทค่ะถือครองที่ดิน7แปลงค่ะเนื้อที่รวม17ไร่3งาน18ตารางวามูลค่ากว่า269ล้านบาทค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายจับ6หมายนะคะแล้วก็หมายค้นอีก3หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้1รายค่ะเป็นชาวสัญชาติอังกฤษค่ะนอกจากนี้นะคะยังตรวจสอบพบบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน1บริษัทค่ะถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างมูลค่ามากกว่า54ล้านบาทค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมในลักษณะเปิดให้บริการเป็นห้องพักรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งพบการพร้อมตรวจพบพฤติกรรมการใช้บุคคลสัญชาติไทยนะคะถือหุ้นแทนต่างด้าวนะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยืนยันการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีและก็การกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อที่จะให้การลงทุนและก็การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมพร้อมที่จะคุ้มครองโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยด้วยทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยยึดหลักทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่ากฎหมายค่ะเพื่อที่จะรักษาความสงบความเรียบร้อยแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเอาไว้ค่ะมาดูในเรื่องของเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังซุปเปอร์มัมแม่ณโมนะคะสุดยอดคุณแม่แห่งปีวางไข่นอกรอบรังที่6แล้วก็ฝากลูกน้อยไว้บนหาดท้ายเหมืองค่ะ คุณแม่นโมนะคะก็คือแม่เต่ามะเฟืองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีจากชายหาดเขาหน้ายักษ์ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2พบแม่เต่ามะเฟืองค่ะก็มีชื่อว่าแม่นโมค่ะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ค่ะระหว่างการลาดตระเวนเฝ้าระวังการวางไข่อยู่ด้วยโดรนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สังเกตจนเจอเต่าแม่เต่าขึ้นมาวางไข่สำเร็จพร้อมที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ยืนยันว่าเป็นเต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางในพื้นที่หรือเปล่าและก็บันทึกภาพรวมถึงวิดีโอเพื่อที่จะใช้ติดตามและก็ศึกษาทางวิชาการต่อไปค่ะภายหลังก็ทราบว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองแล้วก็มีชื่อว่าแม่นโมนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้พบแล้วก็ได้เจอรังไข่พบข้อมูลดังนี้ค่ะเป็นจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่ที่สมบูรณ์107ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก16ฟองค่ะความลึกของหลุมไข่อยู่ที่96เซนติเมตรค่ะความกว้างของหลุมไข่นะคะก็อยู่ที่45เซนติเมตรค่ะขนาดไข่นะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่ 5.36 เซนติเมตรค่ะเนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดนะคะไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้ฟักไข่ใต้ตามธรรมชาติภายใต้การดูแลแล้วก็การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะคาดว่าไข่เต่ามะเฟืองรังนี้นะคะจะฟักโดยใช้เวลาประมาณ55วันจนถึง65วันค่ะการวางไข่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรังที่6ของแม่นโมในฤดูการวางไข่นอกฤดูการนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม่นโมก็เป็นสุดยอดแม่เต่ามะเฟืองแห่งปีก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าขึ้นมาวางไข่นอกฤดูการเป็นรังที่6ติดต่อกันที่หาดท้ายเหมืองค่ะโดยรวมแล้วอยู่ที่709ฟองค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีเป็นไข่ดีอยู่ที่601ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมไปซะ108ฟองค่ะโดยรังแรกนะคะขึ้นมาวางเมื่อวันที่29เดือนเมษายนค่ะเป็นไข่ทั้งหมด98ฟองค่ะเป็นไข่ที่85ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก13ฟองค่ะรังที่2นะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมค่ะเป็นมีไข่ทั้งหมดนะคะ110ฟองเป็นไข่ดี96ฟองแล้วก็ไข่ลม14ฟองค่ะส่วนรังที่3นะคะก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคมค่ะมีไข่ทั้งหมดนะคะ119ฟองค่ะเป็นไข่ดี99ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก20ฟองค่ะส่วนรังที่4ค่ะวางไข่เมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะเป็นไข่ทั้งหมด1306ฟองไข่ดี106ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก30ฟองค่ะรังที่5เมื่อวันที่9มิถุนายนค่ะทั้งหมด123ฟองไข่ดี108ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก15ฟองแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะ123ฟองค่ะไข่ดี107ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก16ฟองค่ะการวางไข่ของแม่นโมในช่วงฤดูการวางไข่นอกฤดูนะคะก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชายฝั่งแล้วก็ความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองด้วยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็รวมส่งกำลังใจให้ลูกน้อยเต่าน้อยนะคะทั้งหลายได้เติบโตแข็งแรงแล้วก็ได้เดินทางกลับสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายมาร่วมกันแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสนะคะที่คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในศึกโนราเกมค่ะและในวันนี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขและความโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายโพธิ์รามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็น่าจะงักนะวันนี้คุยแล้วกันอันแรกคณะทำงานคุยแล้วนะดีแล้วก็บอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็น่าจะดีขึ้นท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยนี่แผนบ้านลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอ.ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนักหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบนะครับครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดไอ้ฤดูกาลปุ๋ยนี่แหละครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยา ซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายพุนพงษ์ เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอน

0: ว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
2: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 มีนาคม 2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
3: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
5: ผมวิทูลเลียจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
4: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
2: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็กลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
4: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมด เมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
5: เมื่อเวลา 19:00 นของวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้า ึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
8: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ออกไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
7: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการคว่ำ มาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลัมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองชนะอย่างเฉียวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลัมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลัมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลัมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70นายเดลาเอสปริเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีหน้าในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออส เกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
11: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเดี่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่อง

0: งแยกถ้ามีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
1: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพุนเกิดและจิรพัฒน์ขานออนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธชนะพัฒดลไบออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
8: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ทักทายกันช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงท้ายของเดือนกำลังย่างเข้ามา
0: ใกล้แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้ว
1: ใกล้สิ้นเดือนอย่าเพิ่งสิ้นใจกัน
0: ไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้ว
1: นั่นไงนั่นไงประเด็นคือตรงนั้นไงทุกครั้งที่เรามาคุยเนี่ยเราจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆฝากในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ต้องอย่างมากก็แค่พูดว่าขอให้อดทนกันไว้ก่อนรอเดือนที่2แล้วก็คราวนี้ก็ต้องเรียนรู้บทเรียนสำหรับเดือนแรกที่ใคร
0: บริหาร
1: ใช้บริหารให้ดีนะฮะวันก่อนคุยกับพี่กบสุกัญญาแบบว่าใครที่ใช้หมดเร็วใครที่ยังใช้ไม่หมดนี่หมายว่าคนใช้เงินไม่เป็นนะไม่ค้าเซลล์ผมแบบนี้ผมก็เลยรู้ว่าโอ้อยากเป็นคนใช้เงินเป็นในใช้หมดเลยนะ
0: หมดเร็วก็เสียดายอีกนะ
1: ก็เสียดายอีกนะ
0: ถึงไม่ถึงสิ้นเดือน
1: ใช่อะยังไงแล้วก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปขณะเดียวกันภาครัฐบาลเขาจะมีแคมเปญไม่ใช่แค่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเท่านั้นยังมีอีกหลายๆมิติที่รัฐบาลเองก็ทำงานกันหนักหน่วงจริงๆในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเราก็เป็นสื่อกลางในการนำสาระเหล่านี้มาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรวมถึงเราเป็นสื่อกลางอีกด้วยในตัวในการนำข้อเรียกร้องนำเสียงต่างๆส่งต่อนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาสนั่นเองนะครับวันนี้ครับจะคุยกันเรื่องแพทย์แผนไทยวันจันทร์นะครับใครที่รอมาสุดสัปดาห์วันนี้อาจารย์เนตรดาวมาพบ
0: ทุกวันจันทร์นะคะ
1: ทุกวันจันทร
0: ์รอกัน1สัปดาห
1: ์บางคนบอกว่า1ชั่วโมงไม่พอพี่พัดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรักษาให้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งถ้าเราให้มากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยกลัวคนจะไม่สนใจ
0: เป็นเวลาทอง
1: เป็นเวลาทองนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราที่จะคุยกันในวันนี้เกือบ1ชั่วโมงพร้อมเปิดสายท่านผู้ฟังมาถามคำถามด้วยเช่นเคยนั่นเองนะคร
0: ับ วันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: วันนี้ทีมงานของเราก็คุณ
0: สายชนมีซัง
1: นะครับคุณภูมิรัตน์น้องภูมิรัตน์มีลักษณะชื่ออาจจ
0: ะ
1: เป็นชื่อแปลกใหม่เป็นน้องข้าราชการใหม่นั่นเองนะครับจะมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังวันนี้ New Media วันนี้ก็ดูแล Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการไลฟ์ผ่านช่องทางของ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับ
0: เข้าไปกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวไหนคะ
1: วันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพกับสมุทรสาครนี่เองไปชมสะพานแดงนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสะพานไม้ที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยเป็นเอกลักษณ์ใครไปก็ต้องถ่ายรูปอ่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นภาพที่มันแปลกตาสักเล็กน้อยคือเป็นสะพานไม้สีแดงทอดยาว700เมตรขนานไปกับชายฝั่งทะเลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและใครเดินตามสะพานนี้ไปเนี่ยก็จะได้ชมป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของบางขุนเทียนหาดบางขุนเทียนนะครับชมพระอาทิตย์ตกที่บรรยากาศดีๆนะครับหากมาช่วงฤดูหนาวนะครับในตอนเช้าก็จะได้เห็นฝูงโลมามาว่ายทักทายใกล้ๆด้วยนะครับก็เที่ยวกันได้ใกล้ๆสมุทรสาครสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศพาไปสมุทรสาครเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มิถุนายนกำลังจะมีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี2569สืบสานศรัทธา61ปีแสดงถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้เพราะว่าเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่โดยเฉพาะชุมชนชาวประมงที่เขามีความผูกพันและเชื่อกันว่าก่อนจะออกเรือไปทำการประมงเนี่ยนะครับจะต้องจุดประทัดหรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยขอพรให้หาปลาได้นะครับด้านผู้ประกอบการร้านค้าก็มักจะขอพรให้กิจการรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปดูหนึ่งในเอกลักษณ์แล้วก็ศรัทธาสำคัญที่สุดเลยของชาวสมุทรสาครเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการประมงนะพี่สุภชล
0: ีใช่แล้วค่ะคนสมุทรสาครก็อยู่กับทะเลเนาะค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสะพานนี้สะพานสีแดงนะคะถ้าใครเห็นในภาพ Facebook ไลน์อาจจะไม่แดงสด
1: ครับอาจจะมีพรางสีไปหน่อยไปดูแดงสดกันได้ที่สมุทรสาคร
0: งานประจำปีงานเจ้าพ่อเจ้าแม
1: ่
0: ศาลหลักเมืองเนี่ยแห่เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะ
1: เขามีแห่ด้วยใช่ไหมคร
0: ับแห่ค่ะใช่เป็นการจัดงานที่เป็นประจำทุกๆปีเป็นแรงศรัทธาเนาะของชาวเมืองสมุทรสาครนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมทะเลนะคะใครที่เคยไปก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะ
1: ใกล้ๆแค่นี้เอง
0: ใช่ครับใกล้กรุงเทพค่ะ
1: ใช่นะครับ
0: มีเรื่องของผีตาโขนบ้างนะคะก็ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลเราเนี่ยค่ะจังหวัดเลยถ้าใครได้เคยไปนะคะก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองนึงนะคะแล้วงานปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็บอกว่า แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าเทคโนโลยีก็มีมากมายนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเราก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือว่าเรียนแบบกันได้ง่ายๆนะคะพีตาโขนก็เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนค่ะแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะงานประจำปีก็จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายนนี้ค่ะไฮไลท์ก็คือขบวนแห่พีตาโขนในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะวันที่22วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวต่างชาติก็เดินทางมามากมายนะคะพักที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือมียอดจองเต็มหมดแล้วค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้ให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันผ่านการทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปีนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลแล้วก็การใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์กระดับโลกค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานปีตะโขนนะคะแต่ว่ามีพิธีเปิดมา 2-3 วันนี้คึกคักมากๆในพื้นที
1: ่โอ้ไม่แปลกใจเลยทุกปีเนี่ยผีตะโขนก็ได้รับความจับตามองตลอดเวลานะว่าแต่ละปีนี่ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ไทยแต่ต่างชาตินะเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเขาอยากจะเห็นว่าเสน่ห์ของไทยที่อยู่ตามพื้นที่ชุมชนห่างไกลพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอกลักษณ์โดดเด่นที่คนไทยรู้จักกันดีในสายตาชาวโลกเท่านั้นแต่ว่ายังมีมุมต่างๆที่เราจะได้ไปค้นคว้าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ศักยภาพฉะนั้นผีตะโขนจึงนำเสนอในส่วนนี้ให้กับชาวโลกได้เห็นก็น่าภาคภูมิใจนะที่เราได้เห็นประเพณีลักษณะนี้ท่านนายกถึงขนาดลงไปด้วยตัวท่านเองเลย
0: ใช่แล้วค่ะเรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพประจำสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์นะคะพบอาจารย์เนตรดาวยงศรีมาคุยเรื่องของสุขภาพแล้วก็แพทย์แผนไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค
0: ่
2: ะ
0: ได้ทราบว่าอาจารย์ก็อยู่จังหวัดเลย
1: ใช่ใช่
2: รู้ด้วย
0: อาจารย์มีที่อยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่าบรรยากาศดี
1: อาจารย์จังหวัดเลยนี่มีอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่อาจารย์อยากจะอวดบ้างครับถ้าถามแบบนี
2: ้จริงๆจังหวัดเลยมีหลายฤดูในวันเดียวกันค่ะอย่างเช่นช่วงกลางคืนก็จะหนาวเช้าเช้าเย็นเย็นกลางวันร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีฝนตกแทน
0: มีหลายฤดู
2: แต่เข้าที่ร่มก็เย็นค่ะโดยรวมอากาศดีที่นั่นอากาศดี
0: อากาศดีอาจารย์เลยหลงเสน่ห์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ฉันมีบ้านอยู่จังหวัดเลยด้วยอาจารย์ได้ไปเที่ยวงานผีตะโขนบ้างไหมคะ
2: วันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะติดอยู่แต่กรุงเทพ
0: ค่ะบรรยากาศเวลาเขาคึกคักกันนะคะช่วงมีเทศกาลนะคะ
1: เต็มหมดเลยอ่ะโรงแรมวันหลังอาจารย์เปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการอยากจะไปย่องดูบ้านอาจารย์อาจจะได้เห็นตัวยาดีๆสมุนไพรเด็ดๆนะแซวเล่นนะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณฟังครับอาจารย์ครับ
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายแล้วก็มีผู้ร่วมบุญสมุนไพรมากับเราคุณพรพันธ์สรรสาธิกทมค่ะเป็นดอกมะลิค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะระยองเป็นมะลิเหมือนกันคุณนภาพรปากสมุทรค่ะนายยามจันทบุรีราชปูหนุมานประสานกายค่ะคุณละม่อมค่ะเจริญรัตนโอภาสบางคราจะจึงเศร้าค่ะส่งดอกมะลิมาให้คุณสุดที่รักราศีค่ะพระนครศรีอยุธยาดอกมะลิค่ะคุณประนอมช่างชุบสิงห์บุรีค่ะเป็นใบหม่อนใบบระเพ็ดแล้วก็ดอกมะลิค่ะคุณจิรารัตน์ศรีสัมฤทธิ์ค่ะจากบางปะโกงฉะเชิงเทราส่งดอกมะลิดอกอัญชันแล้วก็ทองพันช่างมาให้คุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะจากปทุมธานีส่งเป็นราชปูใบบระเพ็ดสิริทางพรแล้วก็อวยพรมาให้ทุกคนมีความสุขนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือของคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะส่งดอกอัญชันราชปูใบมะตูมใบหม่อนดอกมะลิใบหานุมานประสานกายมาให้ อวยพรทีมงานค่ะทุกคนให้มีร่างกายแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอบคุณเรื่องน้ำมันจากโอ่งเขามาด้วยพี่สาวบอกว่าใช้ดีมากๆโอเคค่ะใช้แล้วดีกินดีด้วยค่ะก็ขอให้หายไวๆคุณอีกท่านนึงคือคุณอนงจากจังหวัดน่านค่ะคุณอนงบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านค่ะวันนี้ฉันได้ส่งราชภูดอกมะลิรากกระเทียมค่ะก็อย่างละหน่อยดิฉันได้ติดตามรายการตลอดทุกวันจันทร์ค่ะ

0: แล้วก็ดิฉันจะรอฟังคำตอบจากอาจารย์ทางวิทยุนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านมาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะจากคุณอนงจังหวัดน่านถ้าอาจารย์มีเวลาอยากขอสูตรการรักษาฤาษีดวงแบบใช้ลูกมะกรูดเผาค่ะวันนั้นอาจารย์ออกอากาศฟังไม่ทันขอบคุณมากค่ะจากคุณอนงเริ่มจากผักใบเขียวที่กินก่อนนะคะที่เป็นโรคโลหิตจางคนที่เป็นโรคโลหิตจางแนะนำกินผักใบเขียวอยู่แล้วจะเป็นสดก็ได้จะเป็นนึ่งลวกต้มอะไรได้หมดแต่ก็ทานผักใบเขียวก็จะช่วยทำให้ระบบเลือดของเราดีขึ้นส่วนคุณสามีที่เป็นโรคเกาต์อะค่ะคุณหมอให้ยามากินแต่ไม่หายปวดเนี่ยเราต้องมาดูตัวเราก่อนว่าเราได้ทำพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทำให้อาการปวดนั้นไม่ลดลงอย่างเช่นเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเรายังกินยาอยู่แล้วเรายังคงกินอาหารแสลงโรคอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายปวดนะคะมันยังคงปวดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วการที่เราเป็นเกาต์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไตในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยก็คือควรดื่มน้ำมากๆทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไตเพราะว่าผู้ป่วยเกาต์เนี่ยจะมีภาวะนิ่วในไตเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรเพื่อช่วยป้องกันโรคในอนาคตแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าขณะที่ปวดข้อเนี่ยเรากินแอลกอฮอล์ไหมกินอาหารที่มียูริกสูงๆไหมเรากินเครื่องในสัตว์ไหมเรากินกะปิน้ำสต๊อกเนื้อหมูไก่วัวอะไรพวกนี้เรายังกินอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวที่ต้มเป็นน้ำสต๊อกที่เป็นไก่หรือคงจากเครื่องในต่างๆเนี่ยเรากินยาแก้ปวดยังไงก็จะไม่หายถ้าเรายังคงกินน้ำพวกนี้อยู่แล้วก็อาหารทะเลบางชนิดหรือของสำเร็จรูปบางชนิดเช่นกุนเชียงไส้กรอกสัตว์ปีกพวกเนื้อเป็ดเนื้อห่านเนื้อไก่อะไรพวกนี้เมาเป็นไก่งวงด้วยนะคะเรายังคงกินอยู่หรือเปล่าปลาซาดีนกระป๋องไข่แมงดาอะไรอีกที่อยู่ชะอมกระถินแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะกระหล่ำถั่วถั่วงอกยอดแคร์สะเดายอดผักต่างๆทุกชนิดเนี่ยกระถินชะอมหน่อไม้แตงกวาเครื่องในสัตว์ปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเห็ดยอดผักต่างๆเนี่ยท่องไปอขยานไปเลยค่ะท่องไปว่าเราต้องไม่กินพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเรายังกินพวกนี้อยู่เรากินพวกนี้อยู่แล้วเราไปกินยาของหมอมันก็ไม่หายอยู่ดีอะค่ะต้องพยายามลดอาหารที่ส่งผลกับเราด้วยแล้วอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่าลืมโรคในอนาคตของเราเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับไตดื่มน้ำด้วยประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันนิ่วในไตในอนาคตนะคะอันนี้สำคัญมากแล้วพยายามดูแลรักษาไว้ให้ดีส่วนเรื่องของถ้าเราลดยาเรากินยาแล้วแล้วเราลดปรับพฤติกรรมแล้วอาการปวดไม่หายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะใช้ยาอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ลองปรับพฤติกรรมดูก่อนส่วนเรื่องของมะกรูดค่ะที่แบบรักษาฤาษีดวงแบบทานะใช้ทาเรียกว่าใช้ทาภายนอกทาที่หัวฤาษีดวงไม่ใช่กินนะคะเราจะเอาตามตำรับหมอพื้นบ้านตามตำรับหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ลูกมะกรูดค่ะเขาใช้ลูกมะกรูดเนี่ยเอามาผ่าครึ่งมาผ่าครึ่งแล้วก็บีบน้ำออกบีบน้ำมะกรูดออกแล้วเขาก็เอาไพรค่ะหัวไพรว่านไพรเนี่ยโขกให้แหลกปลูกให้แหลกก่อนแล้วก็เอายัดใส่ลงไปในลูกมะกรูดอีกเที่ยวนึงพอยัดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จับมันไปย่างจนกระทั่งมะกรูดนั้นน่ะเป็นสีเขียวคล้ำไข่เริ่มเละนิ่มหลังจากนั้นเราก็เอาตรงนั้นมาเอาเฉพาะน้ำแต่หมอพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้วิธีรอให้อุ่นๆแล้วก็เอาไอ้เจ้าผักซึ่งอันนั้นน่ะครอบไปที่หัวฤาษีดวงจนกว่าครอบไปนั่งทับไว้จนกว่ายาส่วนนั้นจะเย็นเมื่อเย็นแล้วก็เอาอีกฝาหนึ่งที่อุ่นแล้วมาครอบต้องอุ่นนะคะร้อนไม่ได้นะคะร้อนคราวนี้เป็นแผลผุพองต่อไปอีกนะต้องอุ่นๆหรือเย็นแล้วก็ได้นั่งทับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าทางที่ดีมีแฟนรายการเขาเอาเจ้าสองอย่างที่เราย่างแล้วเนี่ยค่ะเขาเอามาบี้ขยำแล้วเขาก็เอาเก็บใส่กระปุกแล้วเขาก็เอามาปาดทาทาบ่อยๆวันละ 2-3 ครั้งทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเขาก็จะปาดทาบ่อยๆเจ้าหัวฤาษีดวงตรงเนี้ย

0: จะค่อยๆฝ่อยุบลงไปเองเป็นตำรับยาจากหมอพื้นบ้านภาคเหนือเป็นของหมอพื้นบ้านภาคเหนือไข้มาแล้วเราก็เอาไปลองใช้ดูหลายท่านได้ผลดีค่ะลองใช้ตำรับนี้ดูก็หาง่ายหาได้แล้วก็ใช้ได้ปลอดภัยด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้เป็นดิซิดวงที่ใช้มะกรูดนะคะชุดลูกมะกรูดจริงๆแล้วเป็นสูตรที่ไม่ยากนะคะถ้าทำเองได้ก็สะดวกแต่ว่าต้องระวังเรื่องของความร้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นริมอ่อนที่บอบบางนะคะมันต้องมีหัวถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ระวังเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
2: แต่รอยไหม้ต่างๆจากการย่างนี้ไม่ได้อันตรายเหมือนกับรอยไหม้จากย่างหมูย่างเนื้อแบบนี้ป่ะอาจารย์
0: คือหลายคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผนังของมันไม่เหมือนกันค่ะอย่างหมูเนื้อไก่อะไรพวกอย่างเนี้ยผนังมันเป็นโปรตีนเวลาไหม้อ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งแต่ผนังพวกนี้ค่ะต่อให้เป็นมะตูมย่างแล้วไปต้มน้ำกินด้วยผนังเป็นเซลลูโลสค่ะมันก็จะได้ด่างและอันนี้ผนังพวกนี้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งก็ป้ายไปแล้วก็ทำให้ลดการอักเสบได้ด้วยลดความเป็นกรดแล้วก็จะได้ด่างมาช่วยแล้วก็จะลดการอักเสบได้ดีลองใช้ดูค่ะมีหลายท่านได้ผลดีด้วยค่ะ
1: ค่ะดีเลยเป็นคำแนะนำที่ได้หลายโรคมากเลยนะคะตอนอาจารย์แนะนำได้น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เป็นอยู่นะคะช่วยได้ให้คำแนะนำเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะอาจารย์ฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรหน่อยค่ะ
0: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรนะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนาปนสคือปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610สมุนไพรที่เราอยากได้เช่นราชพูพวกนี้อยากได้มากค่ะเพราะว่าไม่เพียงพอรากมะตูมใบมะตูมรากกระเทียมใบหนุมานดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู
1: ่
0: และที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมว่าต้องให้แห้งค่ะเพราะรากชะพลูเนี่ยถ้าไม่แห้งมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นราพอขึ้นราหลายคนจะบอกล้างออกไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะถ้ามันขึ้นราแล้วมันขึ้นจากข้างในต่อให้ล้างยังไงก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นตากให้แห้งแจ้งไปเลยแห้งเลยค่ะแล้วส่งมาน้ำหนักก็เบาด้วยไม่ต้องเสียเงินมากและเราก็ใช้ได้ผลดีด้วยค่ะ
1: อืมค่ะใครมีก็มาบริจาคได้นะคะทำบุญด้วยสมุนไพรจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะไปทำเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็มารักษาให้คลินิกสาธารณกุศลที่เปิดทุกๆวันอังคารนะคะสำหร
0: ับ
1: ผู้ที่สนใจที่จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลมาที่คลินิกอาจารย์ได้อาจารย์แนะนำเส้นทางหน่อยค่ะ
0: คลินิกสาธารณกุศลของเราจะมีจะเปิดทุกวันละค่ะแต่จะเป็นสาธารณกุศลเฉพาะวันอังคาร1วันเท่านั้นเราก็อยู่ที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะเพชรเกษม68ใกล้หมู่บ้านอรุณทองใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44หันไปมองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกันเยื้องๆกันนิดเดียวเองก็จะมีป้ายคลินิกติดอยู่บนรั้วสีขาวติดบนรั้วสีขาวกำแพงยาวๆไปเขียนว่าขาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างค่ะก็เข้าไปเลยประตูเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิดรับ OPD ที่4โมงเย็นรักษาจนกว่าคนไข้จะหมดแต่เราต้องปิดรับ OPD 4โมงเย็นนะคะถ้าเราไปเปิดจนถึง6โมงเนี่ยทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเราก็ไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยต้องปิดรับแค่4โมงเย็นเพื่อรักษาคนไข้ต่ำที่เขาลงไว้แล้วเนี่ยให้หมดก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยบางคนมาปิดประตูรั้วแล้วอย่างเงี้ยมาเราก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องขออภัยแต่เราก็รักษาให้นะแต่ว่าบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่กลับหมดแล้วก็จะเหลือแค่คนเฝ้ากับตัวอาจารย์เองก็วิ่งทำอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวก็ต้องขอให้มาภายใน4โมงเย็นนะคะ
1: ค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาถามในรายการได้แต่ถ้าว่าเจ็บป่วยจริงๆแล้วเป็นมากๆเนี่ยต้องไปตรวจก่อนนะคะต้องไปให้ที่คลินิกตรวจดูโรคก่อนที่จะรักษาได้อาจารย์จะให้คำแนะนำได้บางส่วน
0: ก็ม
1: ี
0: ผลแลบนะคะก็ยาที่กินเอามาให้เราด้วยเราจะได้รู้ว่าผลแลบเนี่ยมันแน่นสุดบางคนมาบอกว่าอยากให้หมอจับชีพจรว่าอะไรบ้างบอกผลแลบแม่นกว่าค่ะผลแลบบอกเลยค่ะค่าตับค่าไตค่าไขมันหลอดเลือดอะไรต่างๆเป็นยังไงเอาผลแลบมาเนี่ย ใกล้เคียงมากกว่าแล้วก็แม่นด้วยและที่สำคัญที่สุดยาที่กินนะคะเอามาให้เราด้วยเราก็จะได้รู
1: ้
0: และบางครั้งเนี่ยโรคบางชนิดอาการบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยา
1: จะได้รู้ว่ากินอะไรมาบ้าง
0: ใช่ค่ะใช่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งว่านี่เป็นผลข้างเคียงของยาไม่ใช่อาการโรคอะไรต่างๆหรือแม้แต่ใครจะตัดแว่นอย่างเงี้ยหรือใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาบางคนไม่เคยเปลี่ยนแว่นมาเลย3ปีแล้วบอกมีปัญหาสายตาเราก็ส่งไปตรวจสายตาก่อนตรวจสายตานี่ฟรีอยู่แล้วค่
1: ะ
0: ตรวจให้ก็จะพบว่าอ่ะค่าสายตามันเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปตัดแว่นใหม่อันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตาสั้นตายาวตาเอียงอะไรพวกอย่างเงี้ยเราแก้ไขไม่ได้ค่ะต้องใช้แว่นอย่างเดียว
1: ก็ต้องไปตรวจก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอย
2: นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กันในการเปิดสายคุยกับอาจารย์022769718 022769718ก่อนเบรกก็ได้สักสาย2สายก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเปิดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ022769718หรือจะฝากคำถามผ่าน Facebook Facebook มีคอมเมนต์มากมายนะครับแต่ว่ายังไม่มีคำถามคำถามเลยนะครับตอนนี้
1: ทักทาย
2: ทักทายกันนะทักทาย
1: มีอาจารย์ทองธรรมดามาฟังด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์ทองมาฟังด้วยค่ะ
2: โอ้นะครับ
1: อาจารย์ทองก็อยู่สวนอยู่ไร่ก็จะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะ
2: โอ้ได้ว่าเป็นเกจิทั้งสองท่านเนี่ยโอ้โ
1: หในแต่ละสายกัน
2: นะครับก็เป็นเรื่องสุขภาพกับแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนของวันนี้วันจันทร์ก็เปิดสายเช่นเคยนะครับตอนนี้ก่อนที่จะพักกันยังคงรอสายจากท่านอยู
1: ่ใครโทรมาได้นะคะตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่คุยเรื่องหลายๆโรคเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าโรคเกาที่ฟังแล้วว่าเหมือนไตเลยนะคะห้ามกินเยอะมาก
2: ห้ามเยอะมากนะ
1: ไม่อยากเป็นเลย
2: ใช่ใช่อาจารย์เคยพูดไว้เสมอว่าให้อดทนอดกลั้นในวันนี้เพื่อที่จะได้ไปอร่อยกันนานๆในวันข้างหน้าเดี๋ยววันหน้าเราใช้โควต้าความอร่อยหมดวันนี้แล้วเนี่ย
1: ไม่ได้
2: ใช่นะ
1: ความสุขก็จะไม่มี
2: ค่อยๆเจียดเจียดความสุขทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าอยู่นานๆดีกว่านี่คือความยั่งยืน
1: ใช่ที่สำคัญคือกินน้ำเยอะ
2: ๆนะครับมีสายมานะครับคุณฤดีจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ผมมีเรื่องอยากถามว่าผมออกห้อนฟ้าเท่า
0: อะไรนะคะขอโทษ
3: ฮะ
0: อะไรนะครับพี่พูดว่าอะไรนะคะ
3: ร้อนในฝ่าเท้า
0: อ๋อร้อนฝ่าเท้า
3: ครับแล้วก็มีโรคประจำตัวคือหลอดเลือดสมองแล้วมีสมุนไพรยังติดรักษาได้บ่ครับอันร้อนในฝ่าเท้านี่มันทรมานครับ
0: ร้อนฝ่าเท้ามันเป็นอาการเรื่องของปลายประสาทอักเสบค่ะมันเป็นอาการของปลายประสาทอักเสบมันก็จะร้อนฝ่าเท้าบางคนบอกเหมือนโดนไฟเลยบางคนนอนไม่ได้บางคนต้องเอาเท้าไปแช่น้ำมันเกิดจากปลายประสาทอักเสบค่ะทีนี้ก็ต้องแจ้งทางคุณหมอที่รักษาหลอดเลือดสมองเราอยู่เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะมียารักษาปลายประสาทอักเสบมาให้จากโรงพยาบาลนะคะมันก็จะช่วยได้ด้วยนะส่วนหนึ่งได้แจ้งคุณหมอไหมคะ
3: แจ้งแล้วครับแต่ว่าหมอก็จัดยาให้อยู่แต่ว่ามันบ่หายหลอดยังก็เก่าอยู่ผมรักษามาหลายปีเครื่องแล้ว
0: โอเคถ้าอย่างนั้นลองหาตอนนี้กินยาละลายริ่มเลือดอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
3: กินอยู่ครับยาละลายริมเลือดยาบำรุงเลือดแล้วก็ยา
0: ค
3: ันไขมันในเส้นเลือด
0: จ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะได้ระวังยาตัวอื่นที่มันจะไปส่งผลกับการละลายริมเลือดด้วยนะคะรู้จักต้องจดนะคะมันมียา5ตัวมันมียา5ตัว
3: ครับ
0: พอมีกระดาษไหมคะ
3: บ่มีครับผมเลี้ยงงัวอยู่ทงพี่
1: เนื้องัวอยู่
0: เหรออย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไปที่นั่นมีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ครับ
1: มี
0: ที่กาฬสินธุ์มีร้านขายยาไทยไหมคะ
3: ครับผมมองดิเคยเขาจังหวัดอาทิมีกับพ่อจัก
0: เหรออ้าวรู้จักย่านางไหม
3: รู้จักครับกินข้าวเปียงน้ำไม้อยู่
0: อ่าโอเครู้จักย่านางแล้วรู้จักต้นอะไรอีกที่ที่พอรู้จักที่มีมากอยู่แถวๆบ้านนะคะ
3: มันมีอย่างนี้แหละครับบันที่ว่านี
0: ่มีแต่ย่านางใช่ไหมรู้จักแต่ย่านางรู้จักคนคาไหม
3: ฮะ
0: คนทารู้จักไหม
3: คนทากับโกท่าเนี่ยเดียวกันป่ะครับ
0: เออนั่นน่ะสิเนาะรู้จักแต่คนทาบางคนเขาเรียกว่าสีฟันคนทาหรือต้นคนทา
3: ครับรู้จักแต่ถ้าพ่อแม่พระเอิญว่าต้นโกท่ามันมีน้ำนะ
0: มีน้ำถูกต้องถูกต้องคนทามีน้ำแล้วรู้จักต้นมะเดื่อไหมคะ
3: มะเดื่อที่ใจมีแมงบ่
0: ใช่ที่ข้างในลูกมันมีแมงอ่ะ
3: ครับครับรู้จักอยู
0: ่รู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนทามีมะเดื่อมีย่านางมีสามตัวแล้วนะแล้วรู้จักต้นชิงชี่ไหม
1: ชิงชี
3: ่ต้นยังก่อ
0: ชิงชี่
1: ชิงช
3: ี่บ่ฮู้ครับ
0: ถ้าบ่ฮู้เหลือ3ตัวโอเคอ่ะเหลือ3ตัวดีกว่าไม่ได้เลยเอา3ตัวนี้ที่ได้เนี่ยนะซึ่งมีคนทามีมะเดื่อมีย่านางพอหารากมันได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้นะเอาแต่รากนะเอาอย่างละกำมือ
3: ครับ
0: อย่างละกำมืออย่างละกำมือนะคะกำมือหลวมๆใส่ลงไปในหม้อเนี่ยมีหม้อเคลือบไหมคะ
3: มีอยู่ครับ
0: มีก็เอาใส่ในหม้อเครือบเอาน้ำเติมน้ำให้ท่วมยาเติมน้ำให้ท่วมยาแล้วต้มให้เดือด15นาทีดับไฟแล้วก็เอาแต่น้ำมาดื่ม7ช้อนโต๊ะรู้จักช้อนสั้นใช่ไหมที่บ้านมีช้อนสั้นใช่ไหมคะช้อนกินข้าว
3: มีครับ
0: มีนะเอานะเอาช้อนกินข้าวตักมา7ช้อนโต๊ะกินตอนเช้าแล้วก็พกไปกินตอนออกข้างนอกอ่ะพกไปด้วยกลางวันแล้วก็พกแล้วก็กินตอนเย็นกินเช้ากลางวันเย็นและพอวันรุ่งขึ้นก็ต้มใหม่ก็เติมน้ำลงไปเท่าเดิมต้มให้เดือด15นาทีทำอย่างนี้2อาทิตย์พอครบ2อาทิตย์ก็เอาตะกากยาออกแล้วก็เอายาใหม่อย่างละกำมือใส่ลงไปแทนยา1ชุดกินได้2อาทิตย์แล้วพอครบ2อาทิตย์ก็เปลี่ยนยาใหม่ทีนี้พอกินแล้วถ้าอาการเบาลงแล้วน่ะให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อให้ลดจาก3มื้อเหลือ2มื้อคือเช้ากับเย็นแล้วก็เวลาเดินน่ะใส่รองเท้านิ่มๆหน่อยใส่รองเท้าที่มันรองรับใต้ฝ่าเท้าเราแล้วก็ยาน่ะจะไปเสริมกับยาของคุณหมอแต่ถ้าทุกอย่างอาการดีขึ้นต้องเลิกกินนะพอเข้าใจใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: โอเค
3: ครับแล้วอีกจุดนึงคุณหมอครับ
0: ค่ะจ้ะ
3: แขนนี่ถ้าโยกแขนขึ้นนี่มันติดตึงในกล้ามแล้วก็ปวดหัวไหล่ยังหนักเลยครับ
0: ปวดหัวไหล่ยังหนักเน
3: ี่ยสุดเลย
0: ที่โรงพยาบาลเขามีร้านนวดไหม
3: มีอยู่ครับ
0: นั่นแหละให้เขานวดแล้วก็เราต้องไปเช็คดูว่าไหล่เราติดหรือเปล่าถ้าไหล่ติดหมอเขานวดแล้วก็แก้ปัญหาได้ของเราถ้าจะช่วยเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยเราก็ต้องเอามือเราอะข้างที่เป็นอะเอามือเราอะยกมาแตะหน้าอกหรือแตะที่คอก็ได้แล้วเหวี่ยงหมุนแขนไปให้รอบหมุนแขนไปรอบๆหมุนเป็นวงกลมอะค่ะแต่มือยังต้องแตะอยู่นะมือยังแตะที่อกหรือแตะไอ้ขอโทษแตะที่คอมือยังแตะที่คออยู่แล้วหมุนไปรอบๆหมุนออกไปข้างหลังนะคะหมุนออกไปด้านหลังเพื่อช่วยให้เกิดการขยับขยื่นของกล้ามเนื้อแล้วก็อย่านอนทับข้างที่เป็นแล้วก็เจอหมอหรือมีลูกประคบเอามาประคบบริเวณบ่าไหล่แล้วก็ไปพบแพทย์แผนไทยที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีนวดแก้อาการถ้าเรายกแขนไม่สุดอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีภาวะเรื่องไหล่ติดหรือสะบักมีปัญหาก็ให้เขาแก้ด้วยการนวดแล้วก็บริหารช่วยทุกวันอาการก็จะค่อยๆเบาลง
1: ค่ะลองดูนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คุณหมอหลอนผมถามเรื่องอันที่นิกอยู่ขอนแก่นแน่อาจารย์ถึงมาอีกมือใด
0: ประมาณเดือนกรกฎาค่ะ
2: เดือนเดียวเท่านั้น
3: โอ้กรกฎา
1: เดือนหน้าเดือนหน้าค่ะ
3: แล้วอันที่มองที่นิกมีรถโดยสารเขาไปได้ป่ะครับ
0: เข้าได้เข้าไปทางตั้งแต่ปากทางมหาวิทยาลัยก็มีรถเข้าไปอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องรอไปคลินิกไม่ต้องรอให้ไปหรอกที่คลินิกนั้นน่ะที่ขอนแก่นน่ะเขามีคนรักษาโรคนี้ได้อยู่แล้วยาเขาก็มีครบตั้งแต่ปลายประสาทอักเสบด้วย
1: สะดวกไปวันไหนคะวันเสาร์ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ทุกวันเสาร์ไปได้เลย
1: ทุกวันเสาร์ไปได้นะคะ
0: คณะสาธารณสุขศาสตร
1: ์
0: อ ยู่ตรงข้างกับลานจอดรถคณะสาธารณสุขอ่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวเจอเลย
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: ใช
2: ่จำได้บ
3: ่ครับจำได้อยู่ครับ
0: จำได้อยู่ไม่ต้องรอไปเลย
3: คุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: จ้ายินดีค่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับโอ้เป็นคำถามหลายคำถามนะแต่คุ้มค่ามีประโยชน์มากนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะอาจารย์คะ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: ช่วงที่2ครับ 13:38 นาทียังคงอยู่ในช่วงเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเปิดสายแล้วนะครับตอนนี้สายว่างด้วยนะครับ
1: 02-276-9718นะคะ02-276-9718
2: คำถาม Facebook สั้นๆครับอาจารย์คุณลุงยันไข่ปิงลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนดึกบ่อยมียาอะไรแนะนำไหมครับอาจารย
0: ์ปัสสาวะตอนดึกบ่อยๆมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นอาจจะกินน้ำเยอะไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆหรือเบาหวานหรือต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาจากหลายสาเหตุเลยค่ะมันเป็นแค่อาการหนึ่งจากโรคเพราะฉะนั้นบอกยากค่ะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ใช้ยาอะไรจึงเหมาะถ้าเกิดจากเบาหวานก็ระวังระดับน้ำตาลถ้าต่อมลูกหมากก็ต้องดูแลเรื่องต่อมลูกหมากให้ดีอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆน้อยลงค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะที่สำคัญคือต้องไม่ทานน้ำเยอะก่อนจะนอนค่ะ
2: เอาละครับมีสายมาจากสุพรรณบุรีคุณหญิงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานและสวัสดีคุณหมอด้วยนะ
0: สวัสดีค่ะ
10: คือจะถามคุณหมอว่าผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยคือเอามาทำกับข้าวกินทุกวันน่ะมันจะมีผลเสียอะไรไหมที่กินทุกวันก็เพราะว่ามันทำให้ระบบขับถ่ายของเราออกง่ายดีอะค่ะผักบุ้งตำลึงผักบุ้งตำลึงมะละกอ3อย่างเนี่ยจ้ะกินทุกวันมันจะมีผลเสีย
0: เราเอามาทำเป็นเราเอามาทำกับข้าวอะไรคะ
10: เอามาต้มจืดบ้างต้มจิ้มน้ำพริกบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
10: ๋
0: อค่ะ
10: คืออยากจะรู้แล้วเรากินทุกวันมันจะมีผลเสียไหมเนี่ยจ้ะ
0: เรากินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าคะ
10: ก็มีปลาจ้ะ
0: แล้วก็หาผักอื่นมาผสมสิคะผักกาดเช่นผักกาดหอมอย่างเงี้ยผักกาดหอมก็ทำให้ระบายดีรู้จักผักกาดหอมไหมคะ
10: รู้จ้ะ
0: ผักกาดหอมแล้วก็เป็นผักแหนมก็ได้ก็เป็นหนึ่งในยาระบายที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ก้านผักกาดหอมอะค่ะตัวก้านผักกาดหอมที่เราเด็ดทิ้งอะตัวก้านนั่นอะทำให้นอนหลับมันทำให้เราหลับสบายเพิ่มขึ้น
10: ผักกาดหอมแล้วมันก็ต้องไปซื้อหอม
0: อันนี้เราเก็บเองใช่ไหม
10: อันนี้มันอยู่หน้าบ้านเราเองแล้วมันก็ปลอดสารพิษเพราะว่าตัวคนกินจะเป็นมะเร็งอยู่จ้ะ
0: อ๋อค่ะ
10: ไม่เป็นไรเองหน้าบ้าน
0: ไม่เป็นไรยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องข้อคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยกินยอดผักบุ้งกับยอดตำลึงก็ปวดข้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อเราดื่มน้ำสะอาดมากๆทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เจ้าผักสามอย่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนูเอาไปต้มจืดบ้างเอาไปผัดบ้างอะไรต่างสลับสับเปลี่ยนกันไปอยากผักบุ้งกับตำลึงอย่างเงี้ยก็จะมีวิตามิน A แล้วก็เวลาจะกินก็กินคู่กับอะไรที่มีน้ำมันนิดๆมีน้ำมันนิดๆเช่นไข่เจียวไข่เจียวอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้วิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องของสายตาได้ด้วยมะละกอแล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปทำเป็นแกงจืดส้มตำส้มตำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ทานร่วมกับอาหารอย่างอื่นให้หลากหลายก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรค่ะ
10: มีเอาต้มทุกวันเลยต้มกินน้ำปลากินน้ำพริกเองเนี่ยมันง่ายดีไง
0: จ้ะ
10: จ้ะอ๋อก็สรุปก็คือกินได้เนาะไม่เป็นไรนะคะ
0: กินได้เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็นลวกบ้างเปลี่ยนเป็นผัดบ้างอย่างเงี้ยหรือเป็นต้มจืดกับอย่างอื่นบ้าง
1: มัน
0: ก
1: ็สลับสับเปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
10: จ้าว่าเป็นมะเร็งก็ต้องเลือกกินจ้าฟ้าทุกข์ค่ะ
1: จ้าหายไวๆ
10: ขอบคุณมาก
0: ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะจากสุพรรณบุรีนะคะ
2: ครับ
1: คำถามทาง Facebook Live ค่ะ
2: งูสวัสดครับเป็นกันเยอะนะครับคุณนิดถามว่าเป็นงูสวัสดตรงบ่าเลยไปด้านหลังกว้าง2ซนติเมตรยาว5ซนติเมตรมีเจ็บแสบร้อนแต่ไม่มากใช้ยาทาเชื้อราที่เป็นครีม 2-3 วันแล้วดีขึ้นนะครับอาจารย์แต่ว่าก็ยังอยากได้สมุนไพรที่ใช้ทาหน่อยเพราะว่าอยากจะดีเลี่ยงสารเคมีครับ
0: คือตอนนี้ก็มีงานที่เราเอามาใช้อยู่สำหรับเรื่องของงูสวัสดก็จะนึกถึงเสลต์พังพรก็เสลต์พังพรก็ช่วยได้ถ้าเรามีนะคะเสลต์พังพรก็ช่วยได้แต่ของยาไทยเนี่ยหายากก็จะมีเถาวัลย์เตียงมีย่านางวีใบมะขามพวกนี้เขาเรียกตำรับยาประสาทผิวภายนอกเถาวัลย์เตียงย่านางมะขามอันนี้สำหรับพวกกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่างูสวัสดมันคือไวรัสงูสวัสดคือไวรัสแต่ถ้าเกิดมีฝีหนองขึ้นมาเนี่ยมีหนองขึ้นมาก็คือติดแบคทีเรียซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่การจะหาเชื้อราแล้วมันลดลงเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะใช่งูสวัสดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็งูสวัสดเนี่ย 2-3 วันมันไม่ลดนะคะมันยังกำเริบอยู่
1: ค่ะแล้วต้องดูก่อนว่าใช่งูสวัสดหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ยาภายนอกค่ะก็ใช้เสลต์พังพอดได้ค่ะเสลต์พังพอดช่วยได
1: ้ค่ะก็พอช่วยได
0: ้ล้างให้สะอาดด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย
2: ์คุณสมบัติจากอำนาจเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีจ้าโรคไตนี่ฟอกแล้วมียาที่จะทำให้หายได้ไหม
0: ตอนนี้ฟอกไตอาทิตย์ละกี่ครั้งคะ
11: อาทิตย์ละ3ครั้ง
0: อ๋อแสดงว่าไปฟอกกับคุณหมอเองที่โรงพยาบาล
11: โรงพยาบาล
0: ค่ะจะกินยา
11: อยากกินยาให้มันหายขาดนะดีไหม
0: คือยาค่ะสำหรับพวกนี้มันยากค่ะต้องบอกก่อนเพราะก็บางคนเนี่ยไปกินยาแล้วไปเพิ่มการขับปัสสาวะก็จะทำให้ไตทำงานหนักนะคะเพราะบางคนเนี่ยหลังจากฟอกไตแล้วบางคนไม่มีปัสสาวะเลยแต่พอไปกินยาแล้วเริ่มปัสสาวะได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดให้ไตทำงานหนักเพิ่มขึ้นเราก็จะไม่ค่อยแนะนำให้คนไข้อ่ะกินยาซ้ำเพราะมันจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็ตอนเนี้ยอาหารการกินเนี่ยก็แทบจะระวังน้อยลงแล้วเพราะว่าฟอกไตไปแล้ว
11: ฟอกแล้ว
0: ค่ะตอนนี้ฟอกมานานแค่ไหนแล้วคะ
11: ฟอกมา3 ปีแล้ว
0: สามปีแล้วเหรอคะ
11: ใช่ okay.
0: อยู่อำนาจเจริญเหรอคะ
11: ยาอำนาจเจริญ
0: ค่ะก็ยังไม่แนะนำให้รับยาอะไรอะค่ะเนื่องจากฟอกไตแล้วแล้วก็อันตรายกับการรับยาแล้วถ้าเกิดกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะเพิ่มไตจะทำงานหนักเพิ่มขึ้นก็ไม่เหมาะ
1: ค่ะ
11: มันมียาไหมสมุนไพรสมุนไพรมีทำให้หายทำไม่ให้ต้องฟอก
0: จริงๆมันเลยเวลาแล้วค่ะมันต้องดูแลกันตั้งแต่ก่อนฟอกต้องปรับพฤติกรรมแต่ก่อนฟอกตอนนี้มันฟอกไปแล้วมันเลยเวลาที่จะรับยาตัวนี้แล้วค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะ
11: ค่ะ
1: ค่ะแล้วทานอะไรได้ปกติไหมคะอาจารย์คะมีอะไรที่ห้ามบ้างไหมคะ
0: ทานได้ปกติค่ะเพราะว่าฟอกไตเรียบร้อยแล้วค่ะ
11: ค่ะผมไม่มียาให้หายเน
0: า
11: ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องฟอกไปเรื่อยๆเหรอคะอาจารย์คะ
11: ต้องฟอกไปเรื่อย
1: ๆ
0: คือต้องบอกก่อนว่าพอเวลากินยาแล้วมันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะอีกมันก็จะทำให้ไตซึ่งกำลังแย่อยู่ตอนเนี้ย
11: มันปัสสาวะน้อยปัสสาวะน้อย
0: แย่ขึ้นไปก็ฟอกแล้วอะค่ะฟอกไตแล้วมันก็บางคนไม่มีปัสสาวะเลยบางคนก็ปัสสาวะออกมาน้อยแต่พอกินยาปัสสาวะมันจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ไตที่มันแย่อยู่แล้วทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วยาเนี่ยมันไม่ใช่ยาง่ายๆที่จะหาได้มันต้องคนทำยาได้จริงๆถึงจะทำได้ยาบางชนิดต้องมีการลดพิษกันก่อนแล้วถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็จะทำยาเหล่านี้เองอ่ะไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะเภสัชหรือเวชกรรมที่ชำนาญด้านนี้จริงๆเป็นคนทำให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการควรถ้ามีโอกาสก็ไปขอนแก่นแล้วก็ไปพบที่ขอนแก่นก็ได้ค่ะ
11: ขอนแก่น
1: ขอนแก่นอยู่ไกลจากอำนาจเจริญไหมคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
11: มาคอสแกนก็เคยไปอยู
1: ่ถ้ามีโอกาสไปวันเสาร์ได้ค่ะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
0: ทุกวันเสาร์ใช่ค่ะ
11: ร้านอะไรนะ
1: คะ
11: ที่คอสแกนร้านอะไร
1: เป็นมหาวิทยาลัยค่ะ
11: มหาวิทยาลัย
0: ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกวันเสาร์เดินตรงเข้าไปเลยค่ะที
11: ่
0: มหาว
11: ิ
0: ทยาล
11: ั
0: ยขอนแก่น
11: สาธารณสุขศาสตร
0: ์ค่ะ
11: ค่ะ
1: จ้า
11: ขอบใจมากเ
1: ด้อค่ะจะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะ
11: สาธารณสุขศาสตร
1: ์อาจารย์ขาเวลาที่ฟอกไตแล้วทานน้ำได้ปกติไหมคะหรือว่าต้องลดน้ำ
0: ได้ปกติค่ะ
1: อ๋อได้ปกติทุกอย่างเป็นปกติแต่ยกเว้นว่าจะต้องไปฟอก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนหนีจะไม่ฟอกไตหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะเพราะว่าสุดท้ายก็จะมีภาวะช็อกเข้าโรงพยาบาลฟอกฉุกเฉินอยู่ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับยังเปิดสายอยู่นะครับตอนนี
1: ้
2: ช่วงท้ายนะครับ
1: มีคำถามทาง Facebook Live ค่ะอาจารย์คุณวราพรถามมาว่าคนทากับโกทาอันเดียวกันไหมคะ
0: เมื่อกี้มีคนบอกว่าคนทากับโกทาเนี่ยเป็นตัวยาเดียวกันแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็เลยถ้าใครที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะบางคนก็เรียกสีฟันกลันทาบางคนก็เรียกคนทาไม่รู้ว่าใช่ในตัวเดียวกันกับเรียกโกทาด้วยหรือเปล่าค่ะ
2: คุณวราพร ให้ข้อมูลนะครับ
1: บอกว่า
2: ไม่ได้ถามคือเหมือนให้ข้อมูล
1: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโรคทา
2: โรคทานะคุณทากับโพทาอันเดียวกันคุณวราพรบอกวันนี้
0: อ๋อครับขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อโรคทาหรืออ่านว่าโรคทาไม่แน่ใจ
1: โรคทาโรคทาน
2: ะครับก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเอาละครับมีสายมาจากกาฬสินธุ์คุณสุคนสวัสดีครับ
12: ครับผมอยากเรียนถามอาจารย์หมอว่าผมกินมันเทศทุกวันมันมีสีขาวแล้วก็สีม่วงสีเหลืองพวกงาดำงาขาวนี่ฝานเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับมันนั่น
0: ค่ะ
12: แล้วก็งาดำงาขาวนี่ก็คั่วแล้วก็อย่างละซ้อนพาครับทรงใส่กันและกินทุกวันมันมีผลอะไรไหมครับผมกินเพื่อลดน้ำตาลในเส้นเลือดกับไขมัน
1: มันเทศนะคะ
0: คือมันเทศเนี่ยมันเทศกับข้าวเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะคือแต่เป็นแป้งทั้งคู่มันเทศเนี่ยมีความหวานมากกว่าข้าว
12: ครับผม
0: มันเทศมีความหวานมากกว่าข้าวเพราะฉะนั้นหนึ่งในสำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากให้น้ำตาลขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ระวังเรื่องของมันเทศด้วยค่ะ
12: โ
0: อ้น้ำตาลก็จะไม่ลงเนื่องจากมันมีความหวานของมันเทศร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีแป้งด้วยหมอเขาก็ห้ามแป้งใช่ไหมบอกว่าระวังนะกินข้าวให้น้อยลงก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรน้อยลงฟักทองมันเทศอะไรต่างๆก็น้อยลง
12: อันนี้ผมยังไม่เป็นเบาหวานนะครับผมอยู่ปกติแต่ว่าผมอยากมันไปตรวจเจอว่ามันจะมีน้ำตาลในเลือดเยอะผมก็เลยหาพวกมันพวกนี้แล้วมากิน
0: อ๋อไม่ควรหรอกค่ะ
1: น้ำตาลในเลือดเยอะ
0: เราไปกินผักดีกว่าค่ะกินผักทั่วไปอ่ะกินผักทั่วไป
12: พวกมันนี่ไม่เกี่ยวนะครับ
0: มันไม่เกี่ยวมันทำให้มันมีแป้งกับน้ำตาลอยู่ในตัวมันเองมีน้ำตาลมากกว่าข้าวค่ะ
12: โอ้ครับผมครับผมคุณหมอครับ
1: ค่ะกินได้แต่อย่าเยอะมากค่ะ
12: วันละ1ชิ้นครับกินแล้วก็กินกาแฟตามนะครับตอนเช้าครับ 4-5 นี่แหละครับ
0: เหรอ
1: แต่จะถามว่ากินทุกวันไม่ดีดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ไม่ถ้าจะลดน้ำตาลไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดจากใยทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำตาลมันไม่ได้ลดค่ะ
12: โอ้ครับครับครับคร
1: ับ
12: ขอบค
1: ุ
12: ณนะคร
1: ับ
12: ค
1: ุ
12: ณหมอคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: คุณ
12: สวัสดีครับ
2: นะครับวันนี้แหมสายที่2ของกาฬสินธุ์นะฮะโอ้วันนี้กาฬสินธุ์ค่อนข้าง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ทำงานได้ดีจริงๆนะยังเปิดสายอยู่นะครับช่วงท้ายของรายการของเรานะครับ
1: ค่ะฝากคำถามมาบ้าง
2: 2769718 คำถามก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่แหววฝากถามว่าเดินแล้วงงง้องแง้งเวียนหัวมากเลยครับกลัวล้มนะครับคือนอนแล้วมันเจ็บใต้อกลงไปตรงกลางนะครับเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้กินยาหอมอินทรจักรเข้าไปแล้วต้องทำยังไงดีครับอาจารย์หรือจะต้องไปขอนแก่น
0: ไปแล้วก็พักก่อนค่ะพักก่อนนอนพักลาดๆแต่เรื่องของจะเป็นจากไวรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่เจ็บลงไปตรงกลางเนี่ยถ้าจะเป็นตับมันจะเยื้องขวาถ้าตับไปอยู่ตรงซี่ขวาของร่างกายมันจะไปทางขวาจุกๆแน่น
2: ๆ
0: จุกจะรู้สึกจุกๆแน่นๆท้องอืดๆแต่ว่าถ้าเป็นอาการบ้านหมุนวิงเวียนเนี่ยเราต้องวัดความดันเราด้วยค่ะว่าตอนนั้นขณะนั้นความดันเราต่ำหรือความดันเราสูงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบ้านหมุนโรคบ้านหมุนจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ท่าไหนอ่ะมันมึนหมดนะคะไม่เกี่ยวกับลุกหรือนั่งเลยบางคนต้องกอดเสาบ้านไว้เลยว่าพื้นบ้านมันโปร่งเคลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่เปลี่ยนอิริยาบถควรวัดความดันค่ะวัดความดันว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความดันหรือเปล่า
1: ค่ะแม่แปลแววต้องเช็คความดันด้วยนะคะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: เอาละครับมีสายมาจากบุรีรัมย์คุณสุดชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอาสายหลุดไป
2: ติดต่อมาใหม่นะครับ
1: ติดต่อมาใหม่มีคำถามเพิ่มไหมคะ
2: ครับหมอบอกว่าเป็นหอบหืดครับคุณอวยชัยฝากถามครับอาจารย์แพทย์แผนไทยจะช่วยรักษาได้ไหมครับหอบหืด
0: คือถ้าอยู่กรุงเทพมาเลยค่ะมาหาที่คลินิกแต่ยังต้องพกยาพ่นอยู่นะต้องพกยาพ่นอยู่ไปไหนมาไหนต้องพกยาพ่นที่เรามียาให้กินแต่ว่ามันจะค่อยๆพ่นน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ
1: แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ขอนแก่นเนาะเขาจะไปหาที่ขอนแก่น
0: อยู่ขอนแก่นก็ไปที่ขอนแก่นเลยค่ะ
2: ดีเลยครับ
1: ค่ะสายคุณสุดชัยมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
13: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
13: ผมถามอาจารย์เลยครับว่า
3: ให้ลูกเขามีบางคนบอกว่าให้เอาเปลือกถ้าเรามาต้มทานต้มกินต้มทานได้ไหมครับ
0: แล้วเราต้มไปยังคะ
3: ไหนครับ
0: แล้วคุณสุดชัยต้มไปยังคะ
3: ยังไม่เคยต้มเลยครับแต่เขาบอกให้ต้มเปลือกถ้าเรานะครับเอามาต้มแล้วก็ทาน
0: ค่ะ
3: ทานได้ไหมครับ
0: เรายังไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของเปลือกสะเดานะแต่เรามีข้อมูลเรื่องของย่านางย่านางกับรังจืดเราเคยมีข้อมูลย่านางกับรังจืดแล้วก็ทำให้คนไข้อาการดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยระวังเรื่องไตไว้ให้ดีเพราะว่าไตเนี่ยมันจะต้องขับพวกยูริกเซลลูลิตพวกนี้ออกถ้ามันขับมากเกินไปหรือมันขับไม่ได้เลยถ้าขับน้อยลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสะสมแล้วมันก็จะปวดตามข้อกระดูกต่าง
1: ๆค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเอามาทานนะครับ
0: ก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแต่ทางเราไม่มีข้อมูลนี้
1: เปลือกสะเดาใช่ไหม
0: ค่ะเปลือกต้นสะเดาใช่ไหม
3: เปลือกสะเดาที่เราต้มกินนี่นะครับเราจะเอาไปมากินนี่นะครับ
1: จ้ะกินย่านางกับรังจืดลองดูก่อนไหมคะ
3: ย่านางย่างกินดีกว่าป่ะ
1: ลองดูก่อน
0: ที่เราเคยใช้อยู่ก็คือเถาย่านางกับเถาลังจืด
1: เถานะคะเถา
0: เถาย่านางกับเถาลังจืดอย่างละเท่าๆกันส่วนใหญ่คนกินก็ประมาณอย่างละสองกำมืออย่างละสองกำมือต้มดื่มขับทิ้งก็จะลดอาการพวกปวดตามข้อได้ส่วนหนึ่ง
3: ครับ
1: ลองดูนะคะ
3: ย่านางใช่ไหมเถาย่านางใช่ไหม
1: เถาย่านาง
0: เถาย่านางกับเถาลันจืด
3: เถาย่างจืด
1: จ้า
3: ย่างจืดพอมาต้มใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: เราจะลองดูนะครับ
1: จ้า
0: แล้วก็อย่าลืมพวกอาหารแสลงต้องไม่กินด้วยนะ
3: อะไรนะครับ
0: อ๋ออาหารแสลงที่มันทำให้เราปวดข้อต้องไม่กินด้วยนะ
3: ปวดแสลงปวดมันก็บ่อหน่อไม้ใช่ไหม
0: หน่อไม้แตงกวากระสินชะอมเครื่องในสัตว์ปีข้าวเหนียวสุราปลาดุกเผ็ดยอดผักต่าง
1: ๆนะจ๊ะ
3: ครับครับครับครับ
1: จ้าค่ะหายเร็วๆค่ะ
3: ครับครับบอกกว้างสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามหลายคำถามเลยในนี้นะไม่รู้ว่าจะตอบทันไหมเนาะอาจารย์คุณวันเพ็ญค่ะถามว่าต้นกระดุมเงินมั้งคะบำรุงเลือดได้จริงไหมคะ
0: บางรายก็ไม่ได้ในบางตำราก็ไม่ได้กล่าวไว้นะคะว่าเป็นการบำรุงเลือดแต่ชื่อแรกๆคือขับปัสสาวะค่ะ
1: ค่ะขับปัสสาวะแล้วก็มีคุณเจริญชัยมั้งคะถามเรื่องยานัตเป่าเพื่อบรรเทาอาการหวัดมีผลเสียไหมครับ
0: ยานัตตอนนี้เขาก็มีจำหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็ใช้รักษาอาการไซนัสแต่ว่าบรรเทาหวัดนี่ไม่แน่ใจถ้าบางคนเป็นภูมิแพ้ก็ทำให้อาการกำเริบค่ะ
1: ค่ะโอเคช่วงท้ายรายการแล้วนะคะ
2: อาจารย์ฝากถึงคลินิกไว้หน่อยครับอาจารย์รวมถึงเดือนหน้าด้วยนะที่ขอนแก่น
1: แล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะบริจาคสมุนไพรเช่น
0: ก็ถ้าสนใจที่จะเข้ารักษาที่คลินิกเราค่ะพรุ่งนี้เป็นคลินิกวันอังคารเราเปิดทุกวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างนะคะก็เข้าไปซอยเพชรเกษม68อยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองสาย1แล้วก็อยู่ใกล้แยกที่44ถ้ามองเห็นแยก44ก็อยู่มองตรงข้ามเลยค่ะจะมองเห็นคลินิกเป็นกำแพงตึกเป็นกำแพงขาวๆยาวไปเลยก็จะเห็นคลินิกอยู่ก็เข้าไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็ส่วนท่านใดที่จะไปที่ขอนแก่นของเราจะมีทีมไปที่ขอนแก่นตั้งแต่วันที่11กรกฎาค่ะ11 18 25 11 18 25แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดวันอาทิตย์เพิ่มให้ด้วยถ้าตอนทีมเราไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น11 12 18 19 25 26ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นทีมทางกรุงเทพไปช่วยก็ไปเจอกันเดือนกรกฎาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอะไรก็รีบไปก่อนค่ะอย่ารอช้าส
1: ่
0: วนท่านใดอยากจะสมุนไพรก็ส่งมาได้ค่ะที่ตู้ปน .59 ปน.ส.บางนากรุงเทพ10210ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ
2: พร้อมกันนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพิชิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
7: นายนฤชาโกสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงเก ึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ไผ่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดี
13: คือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
18: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่ทำงานทุกท่านนะคะและผู้ที่ทำงานเพื่อแผ่นดินทุกท่านด้วยค่ะ

ขึ้นไปนะคะและวันนี้นะคะทางรายการคุณของแผ่นดินก็มีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

0: ระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย
1: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็ก

0: ทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออก ผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
0: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่าน ได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

มีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพซึ่งบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จขึ้นเป็นเทพเทวดาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านพระผู้นั่งเมืองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คือรัชกาลที่10ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีครั้งที่4เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่ลานพิธีพญาผู้ชงนาคราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะโดยมีนายอภัยจันทนะจุนกะประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะพร้อมด้วยพระเถระนุเถระผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับรางวัลแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งก่อนพิธีการมอบรางวัลนะคะก็มีพิธีสมโภชปู่ผู้ชงนาคราชและรำถวาย3ชุดประกอบด้วยแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และคณะลูกศิษย์ปู่ผู้ชงนาคราชคุณเอวาปวรวรรณดารานักแสดงและคุณเบลล่ารานีดารานักแสดงชื่อดังเป็นที่สนใจและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะซึ่งรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีจะตั้งขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลคณะบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมเผยแผ่และพิทักษ์พระพุทธศาสนารวมถึงผู้สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์และศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและเรื่องพญานาคนะคะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าของสังคมไทยค่ะสำหรับปี2569นะคะคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลจำนวน6รางวัลค่ะประกอบด้วยพระเถระ2รูปสมเด็จพระมหาวชิรมงคลมุนีพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์บุคคล3ท่านและ1องค์กรใน3สาขาค่ะได้แก่สาขาส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนานายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนะคะมูลนิธิปิลันโอวาทสาขาพุทธศิลป์อาจารย์สันติพิเชษชัยกุลและสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาดร.อาทิตย์อัศวานันท์ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่3สะท้อนถึงความสำคัญของพื้นที่ในฐานะดินแดนแห่งอารยธรรมและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาตลอดจนความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พญาผู้ชงนาคราชซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดงานเสวนาจากตะโกลาสู่สันติภาพและความยั่งยืนขับเคลื่อนคุณค่าทางธรรมสู่สังคมเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทรากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานเสวนาจากตะโกลาสู่สันติภาพและความยั่งยืนซึ่งจัดโดยสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนนะคะซึ่งภายในงานก็มีผู้ร่วมเสวนาและวิทยากรสำคัญได้แก่ดร.สุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980พระเมธีวรยานหรือสายเพชรวชิระเวทีรองเจ้าคณะภาค10คณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980นายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวตวงพรอัศววิไล
ทำหน้าที่ดำเนินรายการและถ่ายทอดสดทางช่อง11 NBT ภาคใต้ระหว่างเวลา 9:30 น.ถึง 11:30 น.นะคะซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านศาสนาสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนบทบาทของจังหวัดกระบี่ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมค่ะที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1โดยมีนายสุพนัสยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการที่ดินและการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งนายสุพนัสยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่กล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและพระราชทานหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1โดยดำเนินการอบรมจำนวน14วันค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนทั้งนี้การอบรมก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รวมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมุ่งเน้นแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนค่ะและโอกาสนี้นะคะทางท่านผู้ราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่กระทำผิดซ้ำและร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณของแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 14:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถจับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
9: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และรองผบ.ตร.หลังเดินหน้าปราบทุนนอมินีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ซึ่งนำโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนางชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไล่เลชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพีและชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนางเข้าร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการแสดงพลังสนับสนุนจากภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของจังหวัดกระบี่และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมขับเคลื่อนการปราบปรามธุรกิจอำพรางหรือทุนนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างเห็นพ้องว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนSME D Bank ขับเคลื่อนนโยบายรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยสานต่อช่วย SME ที่ประสบวิกฤตเปิดตัวสินเชื่อผ่อนปลนเงื่อนไขเปิดโอกาสถึงแหล่งทุนพลิกฟื้นธุรกิจนางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าSME D Bank ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานเพิ่มสูงออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME Circle Plus มีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องวงเงิน 10,000 ล้านขออภัยค่ะวงเงิน 1,000 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นวิกฤตพลังงานและค่าแรงที่สูงขึ้นเป็นต้นโดยผ่อนปลนแนวทางการพิจารณาความสามารถชำระหนี้เป็นการเฉพาะชั่วคราวสามารถพิจารณามูลค่าหลักประกันควบคู่กับกระแสเงินสดของผู้กู้ได้ตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR บวก 1.5 ต่อปีวงเงินสูงสุดต่อราย50ล้านบาทผ่อนนานสูงสุดถึง10ปีผู้ประกอบการ SME สามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการที่ธนาคารสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์เช่น LINE Official Account SME Development Bank และเว็บไซต์ www.smebank.co.th เป็นต้นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1357ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เผยประกันสังคมปรับเกณฑ์ใหม่โรคไตเข้าถึงการรักษาได้ไวไม่ต้องสำรองจ่ายข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ประกันสังคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ด้านการบำบัดทดแทนไตเพื่อให้บุคคลเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วกว่าเดิมสำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์สิทธิประโยชน์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งสูงสุด 18,000 บาทต่อเดือนพร้อมค่าเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามรายการหัตถการและรายการเวชภัณฑ์ที่สำคัญในอัตราที่เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราที่กำหนดโดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาจ่ายค่าฟอกเลือดให้ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV จ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 12,000 บาทต่อสัปดาห์
การล้างช่องท้องด้วยยาอย่างถาวรให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทและจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายระยะเวลา2ปีหากภายในระยะเวลา2ปีผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาล้างช่องท้องจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาทการล้างช่องท้องแบบเครื่องอัตโนมัติหรือ APD ให้สิทธิ์ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 32,700 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ประกันตนที่มีความพร้อมในการทำการล้างช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติการปลูกถ่ายไตให้สิทธิ์การบริการทางการแพทย์ก่อนระหว่างหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามไปที่สายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงiBank ขานรับซอฟท์โลนภาครัฐหนุนพลังงานสะอาดออกแคมเปญสินเชื่อชีวิตติดกรีนสำหรับซื้อรถ EV หรือติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีดาวอนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ขานรับมาตรการสินเชื่อซอฟท์โลนเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อชีวิตติดกรีนครอบคลุมทั้งการซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รวมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในวงเงิน 100% พร้อมมอบ2โปรแกรมทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แก่โปรแกรมชีวิตติดโปรเน้นจ่ายจบไวอัตรากำไรต่ำหรือโปรแกรมชีวิตติดชิลเน้นผ่อนสบายวงเงินสูงผ่อนนานสูงสุด10ปีอนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงการสนับสนุนสินเชื่อชีวิตติดกรีนในครั้งนี้ iBankให้สินเชื่อในรูปแบบวงเงินอเนกประสงค์ครอบคลุมการซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

0: วายผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินรวมสูงสุด2ล้านบาท2โปรแกรมชีวิตติดชิลเน้นผ่อนสบายสบายผ่อนชำระสูงสุด10ปีวงเงินรวมสูงสุด2ล้านบาทจุดเด่นของแคมเปญนี้ในส่วนของการซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ลูกค้าไม่ต้องวางเงินดาวน์ได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองรถทันทีพร้อมคำนวณอัตรากำไรแบบลดต้นลดกำไรเพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในระยะแรกของแคมเปญนี้เปิดให้เฉพาะบุคลากรของหน่วยงานที่ได้มีการลงนาม MOU กับธนาคารโดยธนาคารมีแผนพิจารณาขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน iBank Call Center 1302ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
5: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
8: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการโอกาสมาแล้วกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณวุฒิที่กำหนดและสาขาวิชาที่เปิดรับได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/equipment หรือ Facebook PageEGATCAREER สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกหมายเลขโทรศัพท์024365348 0942422607ในวันและเวลาราชการคำเตือนกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบการจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบูรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่น ก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
5: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
7: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
11: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
10: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: พาคุณฟังไปติดตามในเพจของไทยคู่ฟ้ากันสักนิดหนึ่งก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการแถลงตัวเลขนะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เรื่องราวของแก๊งสแกมเมอร์นะครับซึ่งเขามีการสรุปค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับการเดินหน้าที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าครับได้มีการแถลงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแถลงผลงานนะครับเรื่องของการปราบสแกมเมอร์เรื่องของนอมินีข้ามชาติผนึกกำลังกับนานาชาติกวาดล้างอาชญากรรมข้ามพรมแดนนะครับโดยวันนี้ผลนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบนี้ผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับแล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการเข้าเมืองผิดกฎหมายโดย9เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ย้อนกลับไปก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเขาสรุปมาเลยนะตุลาคมปีที่ผ่านมา2568ถึงมิถุนายน2569สรุปแบบนี้ครับช่วยเหลือผู้เสียหายได้แล้วเนี่ยประมาณ862รายแล้วก็สามารถยับยั้งความเสียหายได้แล้วกว่า82ล้านบาทเลยทีเดียวสามารถที่จะปิดบัญชีม้ากว่า 351,000 บัญชีอายัดเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้แล้วเนี่ยกว่า 3,600 ล้านนะโอ้โหตัวเลขเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถจับกุมครับ
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตายสันติสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับดิฉันวาสนาบัวทองนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยค่ะค่ะช่วงนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะคะค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: สายชิมสายเที่ยวไม่ควรพลาดกับอาหารชายแดนใต้ดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวชายแดนใต้คุณต้องลอง
1: โรตีฉาจา
0: แต่
1: ก้าวมกไก
0: ่นาซิกาบูบูดู
1: นุ่มจีนแกงไตปลา
0: อาเยกอและ
1: ไก่ตัวทันง่ายร้อนร้อนนุ่มกี้มอด
0: ตุปะสุตง
1: นุ่มจอหู
0: ้ลอปะตีแกนี่เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่เราบอกคุณยังมีอาหารอร่อยและดั้งเดิมอีกมากมายที่รอให้คุณเปิดใจมาลิ้มลองมากินจาเลล่าสดะ
1: มาเที่ยวตะร้อยนี
0: ่มาเที่ยวชายแดนใต้บ้านเรานะคะ
2: ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
3: พี่ก็มาค้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาแล้วเจ้า
4: เป็นคนยะลาครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเลยครับ
5: แล้วเป็นไงบ้างคะ
3: ก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
2: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
3: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปั้นตึงนะฮักแต๊ะๆนะเจ้าร
4: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
5: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัส

0: เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงก่อติดชายแดนใต้ค่ะช่วงก่อติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับพระราชทานไก่เบตงเสริมความมั่นคงทางอาหารยกระดับชีวิตชาวใต้ค่ะชายแดนใต้เดินหน้าความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ณโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือคณะทำงานที่1จังหวัดยะลาร่วมกับกองพันทหารช่างที่15จัดพิธีมอบพันไก่เบตงพระราชทานแก่สมาชิกโครงการพระราชดำริและราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.อำเภอบันนังสตาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งการส่งมอบไก่เบตงในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากไก่เบตงเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญและเป็นอัตลักษณ์สร้างชื่อของจังหวัดยะลาช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ได้รับพระราชทานพันไก่เบตงจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเลี้ยงการดูแลรักษาและเทคนิคการขยายพันธุ์อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งค่ะอีกเรื่องค่ะมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ประชุมคณะกรรมการบริหารเดินหน้าพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้เตรียมขับเคลื่อนโครงการรุ่นใหม่ต่อเนื่องที่ห้องประชุมเหนือคลองชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่3ทับ2569ผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธิในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งที่ห้องประชุมนะคะได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการปอนเนาะสารใจสู่การพัฒนาตลอดจนพิจารณาร่างประกาศมูลนิธิเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และการลาออกของกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธินอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆอย่างเช่นว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารมูลนิธิการยกเลิกมติบางประการจากการประชุมครั้งก่อนรวมถึงการขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เพื่อสานต่อภารกิจในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเปิดพื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมในวงกว้างนะคะสำหรับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุขและความเข้มแข็งของสังคมไทยค่ะ

0: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ะปัตตานีข้าวเกี๊ยวเก๋กู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
1: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
3: มาถึงช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะวันนี้นำเสนอสารคดีเรื่องทายาทแห่งพระศาสนาผู้นำแสงแห่งธรรมกลับคืนสู่ปลายด้ามขวานค่ะ
4: ตอนทายาทแห่งพระศาสนาผู้นำแสงแห่งธรรมกลับคืนสู่ปลายด้ามขวานคนเราจะศาสนาใดก็รักชีวิตตนเองทุกคนต้องทำหน้าที่การบิณฑบาตก็เช่นกันเป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์อย่ามาทำร้ายกันเลยพระราชพุทธิมุนีประไทยวชิรญาโนเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายผู้เป็นเจ้าของประโยคข้างต้นที่พูดเอาไว้เมื่อครั้งเป็นประธานคณะพระสงฆ์ของโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เมื่อปี2548เพื่อปฏิบัติภารกิจในการออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์เกือบทุกวัดในเขต3จังหวัดชายแดนใต้รวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาหน่วยทหารตำรวจตลอดจนเยี่ยมผู้ประสบภัยอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบและมอบถวายจตุปัจจัยทยทานตามความเหมาะสมบางครั้งไปเยี่ยมโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้บางแห่งก็ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนไปเยี่ยมทุกที่ไม่เลือกว่าเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมจากการลงพื้นที่ทำให้ท่านเจ้าคุณได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพระภิกษุและสามเณรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้แต่ศาสนิกของศาสนาอื่นๆก็อยู่กันอย่างยากลำบากเวลาจะกระทำพิธีกรรมทางศาสนาก็ต้องคอยระวังภัยตลอดเวลาไม่รู้ว่าวันนี้เมื่อมาทำกิจทางศาสนาแล้วจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่พระราชพุทธิมุนีท่านมีความมานะอุตสาหะและปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อนำแสงแห่งความหวังไปสู่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนทั่วทั้งประเทศให้สมกับความเป็นธรรมทายาทอย่างที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ดังคำกล่าวของท่านเจ้าคุณตอนหนึ่งที่ว่าคนมีเงินนั้นหาไม่ยากคนมีปัญญาก็หาไม่ยากแต่คนเสียสละนี่สิหาได้ยากยิ่งนักเรียบเรียงโดยกฤตรวิวรรณณฤนาถแข็งขันนำเสนอ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
5: ์นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเกเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้สริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้น 4.41 ปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุมภาวะปีอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอบ้านแฮดอำเภอชนบทอำเภอนนทิลาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอพนานิคมอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดรังอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอชุมพวงอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอเกียนตาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอท่าศาลาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพาอำเภอควนเนียงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอสุกิรินอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 58%ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนติดปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเ พยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงค่ำวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้เย็นวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณปานิสราพานแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเจอกันตั้งแต่เช้าเลยยาวมาจนถึงตอนเย็นนะคะ
1: แ
2: ต่ว่าวันนี้เราเจอกัน1ชั่วโมงนะ4โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดรายการเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามกันเป็นรายวันไปนะเพราะว่าก็มีเรื่องของการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเข้ามานะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันนะคะในแต่ละวันนะสัปดาห์นี้อาจจะเจอกันน้อยหน่อยน
1: ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ
1: ค่ะสำหรับหมุนตามวันวันนี้ไม่ได้มาแค่เราสองคนนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะเป็นบรรณาธิการข่าวนะคะแล้วก
3: ็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะดิฉันยังจิตรกรรมจรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะคะควบคุมเสียงโดยคุณอำนาจจันทร์ประนดค่ะควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการนะคะรายการของเราก็จะมี2ช่วงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังมีช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะอีก1ช่วงก็จะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้นำเรื่องของมท4นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะมอบนโยบายระดับอปท.ยกระดับอปท.พร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะลุยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะนำ3เรื่องมาฝากด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิตรนะคะอีก1เรื่องก็จะเป็น3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะรวมไปถึงเรื่องของอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างบัญชีก็ได้เงินหนี้จริงไหมใช่ไหมคะอันนี้เรื่องของบัญชีม้าค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมาพูดคุยกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plusต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาทเพิ่มพลังซื้อของประชาชน

เรื่องแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่มท.4นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่ชุมพรมอบนโยบายยกระดับอปท.พร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและก็ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะในวันนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นายกิติศักดิ์พรหมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายสุพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3นายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1รวมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชุมพรและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะคะณห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้กล่าวต้อนรับและก็รายงานข้อมูลจังหวัดให้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้แบ่งออกเป็นเขตการปกครอง8อำเภอมีประชากรประมาณกว่า 500,000 คนนะคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น79แห่งนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล50แห่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการพัฒนาพื้นที่และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินะคะในส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะนายนพพรอุสิทธิ์ก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นำเสนอนะคะว่าจังหวัดชุมพรมีมวลรวมจังหวัดหรือว่า GPP ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตประมาณ 2.7 ค่ะก็จัดอยู่ในระดับอันดับที่2ของภาคใต้แล้วก็เป็นอันดับที่16ของประเทศนะคะโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสำคัญค่ะสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีทั้งทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราค่ะสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรก็คือการที่จังหวัดชุมพรเป็นเหมือนท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองนะคะและก็เผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงต้องอาศัยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรงบของทางจังหวัดค่ะและก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักนะคะซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะโดยจังหวัดชุมพรนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะคะทางนี้ลงเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็เพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและก็ปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลและก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในตำบลบางลึกตำบลหาดพันไกรนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็สำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานที่พื้นที่อำเภอท่าแซะค่ะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะซึ่งนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดชุมพรนะคะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่
ที่จำเป็นนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

0: และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของมท.4ในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะโดยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานนะคะตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองและก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายนะคะโดยนายจ้างก็จะรวมไปถึงนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยแล้วก็ได้มอบหมายให้กับกรมการจัดหางานดำเนินการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำนักงานจัดหางานภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มข้นนะคะในช่วงของวันที่17-18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะโดยได้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะห้างสรรพสินค้าค่ะก็พบแรงงานต่างชาติกระทำความผิดจำนวน1คนนะคะจากการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดจำนวน68คนนะคะรวมแบ่งเป็นเมียนมา56คนค่ะทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตได้สัญชาติจีน12คนนะคะซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเจ้าที่ก็ได้แจ้งสิทธิ์และก็ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาคดีนะคะดำเนินกับคดีกับนายจ้างที่ได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทำงานด้วยนะคะนอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็เครือข่ายนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบในความเรียบร้อยในพื้นที่นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้มีเรื่องราวมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะในเรื่องแรกเลยก็คือน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิกนะคะสินค้าดีเกรดพรีเมียมแต่ป้ายราคาที่แปะไว้อาจเป็นภัยค่ะมิจฉาชีพมักนำชื่อแบรนด์น้ำหอมดังมาย้อมแมวขายอาจตั้งราคาขายต่ำกว่าท้องตลาดนะคะหรือใช้ราคาเท่าสินค้าจริงเพื่อล่อซื้อก็ได้หลายครั้งก็มักใช้ภาพสินค้าจากอินเทอร์เน็ตรีวิวปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะคุณผู้ชมหูฟังค่ะสุดท้ายอาจได้รับสินค้า ค้าปลอมสินค้าเลียนแบบนะคะก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านเปรียบเทียบราคากับแหล่งจำหน่ายทางการแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนนะคะก่อนที่เราจะซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็ต้องเช็คที่มาที่ไปให้ดีนะคะก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพไม่ได้ใช้เพียงแค่คำหวานหรือข้อความหลอกลวงแบบเดิมอีกต่อไปแต่ได้พัฒนากลโกงให้แนบเนียนขึ้นนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นคนอื่นสร้างตัวตนปลอมนะคะแล้วชักชวนหลอกล่อให้เหยื่อติดกับสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนโกงก็คือการกดดันและก็เร่งให้ตัดสินใจโดยไม่เปิดโอกาสให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะควรจำไว้นะคะว่าหน่วยงานรัฐไม่ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดผ่านแอปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่าน SMS หรือว่า LINE นะคะเจ้าหน้าที่จริงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจถ้าไม่เคยพบตัวจริงอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนนะคะหากคุณถูกกดดันก็ให้รีบกดลิงก์รีบโอนเงินหรือให้รีบลงทุนให้ปักใจเชื่อได้เลยนะคะว่านี่คือมิจฉาชีพแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานหรือว่าช่องทางการทุกครั้งเพราะการหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องคราวของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนั่นเองค่ะก็จะเป็นอุบายซ้ำๆเดิมๆนะแต่ว่าเราก็ยังมีคนที่พลาดไปหลงเชื่อมิจฉาชีพอยู่นะคะก็ต้องมาเตือนกันให้แบบหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของบัญชีม้านั่นเองอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างเปิดบัญชีก็ได้เงินจริงนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์จากประสบการณ์จริงผู้ต้องหาบัญชีม้าส่วนใหญ่มักอ้างว่าตนเองเป็นเพียงแค่รับเปิดบัญชีให้แล้วเขาก็ให้เงินมานะคะไม่ได้กระทำผิดอะไรแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ก็ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไว้ดังนี้นะคะผู้เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเจ้าของบัญชีม้ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทนั่นเองหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุระจัดหาก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นแม้เจ้าของบัญชีจะอ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีที่ตนรับจ้างเปิดให้ถูกนำไปใช้ในกระทำผิดกฎหมายยังไงก็ไม่รอดนะคะเพราะคุณเป็นผู้เปิดแล้วก็ยินยอมให้ใช้บัญชีเองจะให้เงินเพียงน้อยนิดค่ะที่อาจต้องแลกมาด้วยช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการ5แยกในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรายการต่อไปก็ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามรายการ5แยกข่าวได้กับสวทนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้สวทชุมพรต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลางิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักสานย่านลิเผาอันเลื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกรณิกรคนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอดเพื่อให้ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้จะเจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
1: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อ อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี้
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนชีวิตที่สร้างอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
4: กลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนจากผืนดินที่เคยรกร้างถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพทั้งการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ประมงและเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสเข้ามาทำงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกแปลงผักที่เติบโตทุกผลผลิตที่งอกงามล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มทานโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
5: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลและยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยเฉพาะฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกๆของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทานโตทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอทานโตเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหุวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
6: ก็คือดีชัดมากเพราะว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่า ชาวบ้านของท่านนะคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าจิตได้ป้าจิตก็คือผลิตเป็นผักยกเคร่และก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
4: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างทานโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประชาชนชายแดนใต้
1: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและทั่วโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดคาสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี
7: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: รู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดเนี้ยคุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186
10: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้น ทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
10: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
10: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
10: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะมามอบความสุขมามอบเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 18 นาฬิกานะคะค่ะคุณฟังคะเรื่องราวของความสุขนะคะอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้เราก็เรียกมันว่าความสุขนะคะแค่วันไหนที่เราไม่เจอเรื่องร้ายๆก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแล้วนะคะความสุขอยู่ที่เราคิดนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งบางครั้งความสุขก็เกิดขึ้นง่ายๆแม้กระทั่งเรามองท้องฟ้าเงียบๆก็ทำให้เรามีความสุขได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการมองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดบวกนะคะก็จะทำให้คุณไม่เครียดแล้วก็ลืมเรื่องราวร้ายๆไปได้นะคะสิ่งไม่ดีขอให้มองข้ามกันไปบ้างนะคะมาให้กำลังใจตัวเองซึ่งทางรายการก็พยายามที่จะหาเรื่องราวดีๆมามอบให้กับคุณฟังได้มีรอยยิ้มได้ยกตัวอย่างให้คุณฟังได้ปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยย้ำสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนคาดสร้างรายได้กว่า188ล้านบาทค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยย้ำว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนแบบได้ง่ายผีตาโขนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22 มิถุนายน 2569ไฮไลท์สำคัญคือขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่21มิถุนายนส่วนวันที่22มิถุนายนเป็นวันทำบุญซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างมากส่งผลให้ที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือมียอดจองเกือบเต็มทั้งหมดคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทนะคะขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกค่ะ
2: การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเรามาร่วมมือกันปลูกฝังป้องกันปราบปรามต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทยอย่างยั่งยืน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ค่ะมาถึงช่วงของน้องๆหนูๆกันแล้วล่ะค่ะช่วงนิทานพาเพลินนะคะวันนี้นิทานที่จะนำมาฝากน้องๆหนูๆกันได้นำเรื่องกระต่ายรู้คุณมาฝากน้องๆหนูๆเชิญรับฟังค่ะ
2: กระต่ายรู้คุณ
3: ครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงเล็กๆอาศัยอยู่กับยายของเธอในบ้านหลังเล็กที่ชายป่าสองยายหลานมีอาชีพขายไข่ไก่แต่พักหลังๆนี้หมาป่ามักจะแอบมาขโมยแม่ไก่ไปกินเสมอๆใครๆก็รู้ว่าหมาป่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ไม่ว่าทั้งสองจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้สักทีดังนั้นวันหนึ่งสองยายหลานจึงช่วยกันวางกับดักไว้ที่ริมรั้ว
4: โอ้ยยายจ๋ายายเจ้าหมาป่าติดกับเราแล้วล่ะจ้าหนูจะวิ่งไปดูนะจ้า
5: โอ้ยเจ็บจริงๆเลยใครมาวางกับดักไว้แถวนี้นะเนี่ย
4: ว้าพลาดอีกจนได้ไม่ใช่หมาป่าสักหน่อยที่มาติดกับมั้งกระต่ายตั้งหากกระต่ายตัวนิดเดียวเองดูสิน่าสงสารจัง
5: โอ้ยเจ็บจังเลยเธอเป็นคนวางกับดักฉันเหรอจ๊ะ
4: ใช่จ้าฉันเสียใจนะฉันตั้งใจจะดักหมาป่าแท้ๆไม่คิดเลยว่าจะต้องทำให้เธอเจ็บตัวนะมาฉันจะช่วยเธอออกจากกับดักนะ
5: เบาๆหน่อยสิจ้า
4: ทนหน่อยนะจ้ากระต่ายเจ็บเดี๋ยวเดียวก็หายนะเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหแผลใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย
5: โอ้ยแผลแค่นี้ฉันไม่เป็นไรหรอกจ้าว่าแต่เธอจะทำยังไงกับฉันต่อไปหรอจ้า
4: ทำยังไงน่ะหรอฉันก็จะพาเธอไปทำแผลที่บ้านแล้วก็จะดูแลเธอจนกว่าจะหายดีสิจ๊ะ
5: จริงเหรอแล้วเธอจะไม่โกรธฉันเหรอจ๊ะที่ฉันแอบย่องเข้ามาในบ้านของเธอแบบเนี้ยจนมาติดกับดักของเธอเข้าน่ะ
4: เธอสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอ่ะฉันก็จะไม่โกรธหรอกจ้าก
5: ระต่ายสัญญาจ้าว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะ
4: ถ้างั้นก็มากับฉันเถอะจ้าฉันจะพาเธอไปทำแผลที่บ้าน
3: กระต่ายน้อยรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเด็กหญิงมากดังนั้นเมื่อมันหายเป็นปกติมันจึงตั้งใจว่าจะต้องตอบแทนเด็กหญิงโดยการจัดการกับเจ้าหมาป่าจอมก่อกวนให้จงได้และในเช้าที่สดใสวันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็เดินทางไปหาหมาป่าที่บ้านเอมันจะไปทำไมกันนะ
5: สวัสดีจ้าคุณหมาป่าเช้าวันเนี้ยอากาศดีจังเลยนะจ๊ะ
6: อ๋อเจ้ากระต่ายน้อยนี่เองมาหาข้าถึงบ้านเดี๋ยวเช้าเนี่ยมีธุระอะไรกันหรือเปล่าฮะ
5: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเก็บเฟิร์นมาตุนไว้สำหรับหน้าหนาวก็เท่านั้นแหละ
6: ชวนข้าอย่างนั้นเหรอแปลกจริงๆนะทำไมมาชวนข้าล่ะข้ากับเจ้าเคยสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะหรือว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าฮะเจ้ากระต่าย
5: แหมคุณหมาป่านี่ละก็คุณหมาป่าก็เห็นนี่เจ้าว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กๆอย่างฉันน่ะจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียวมันก็อันตรายเกิดสัตว์ใหญ่มาเห็นก็จะรังแกเอาได้ฉันก็เลยอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณหมาป่าน่ะทั้งแข็งแรงทั้งฉลาดแต่ว่าถ้าคุณหมาป่ากลัวว่าฉันจะมีแผนร้ายแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะ
6: ฮ่าข้าเดี๋ยวนะจะไม่กลัวกระต่ายตัวเล็กๆอย่างเจ้าไปก็ไปสิข้าก็กำลังอยากจะมีเพื่อนเก็บฟืนอยู่เหมือนกัน
3: เมื่อเป็นเช่นนั้นกระต่ายกับหมาป่าจึงออกเดินทางไปเก็บฟืนในป่าด้วยกันเมื่อเก็บฟืนและหญ้าแห้งได้มากพอแล้วหมาป่าก็เอากองฟืนและหญ้าแห้งแบกใส่บ่าเจ้ากระต่ายที่เดินตามมาข้างหลังก็แอบจุดไม้ขีดไฟใส่กองฟืนที่เจ้าหมาป่าแบกอยู่ไฟลุกพึบพรับไหม้หลังของหมาป่าทันที
6: โอ๊ยร้อน ทำยังไงดีล่ะรีบตัวเองลงกับพื้นจะได้ดับไฟดีกว่าแล้วโอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วสิไฟมันลุกได้ยังไงกันฮะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ข้ากิ้งตูเอาหลังถูกับพื้นทันเวลาไม่งั้นนะคงเป็นหมาป่าย่างไปแล้ว
5: นั่นสิจ๊ะดีนะเนี่ยที่คุณหมาป่าฉลาดแต่แหมหลังของคุณหมาป่าเนี่ยเป็นแผลผุพองเต็มไปหมดเลยเจ็บมากไหมจ๊ะ
6: ก็เจ็บสิยังมาถามได้อีกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหลังเลยแหละ
5: แหมแย่จังถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่ทะเลกันดีไหมจ๊ะ
6: ฮะอะไรนะข้าบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ้ายังมีกระจิตกระใจพาข้าไปทะเลอีกเหรอฮะ
5: คุณหมาป่าที่ฉันจะชวนไปทะเลน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงคุณหมาป่าหรอกนะคุณหมาป่าไม่เคยได้ยินหรือจะว่าลมทะเลน่ะช่วยรักษาแผลผุพองได้คุณหมาป่าฉลาดออกอย่างเงี้ยน่าจะรู้นะ
6: ข้ารู้หรอกนะแหมทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเพียงแต่ข้าแสบหลังนิดหน่อยก็เลยคิดไม่ออกเท่านั้นเอง
5: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมจ้ะ
6: ก็ไปก็ไปสิ

0: ริมทะเลนี่มันช่างสดชื่นซะจริงเจ้าทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเจ้ากระต่ายข้าจะนอนให้ลมเป่าแผลอยู่บนชายหาดเนี่ยแหละ
1: ไม่ได้มาถึงทะเลทั้งทีจะเอาแต่นอนเฉยๆได้ยังไงล่ะจ๊ะฉันว่าเราลงไปเล่นเรือใบกันดีกว่าฉันจะเป็นคนต่อเรือให้เองคุณหมาป่านอนรออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน
0: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะไม่ได้แล่นเรือใบมาตั้งนานแล้วเชียร์เจ้าไปทำเรือสิข้าจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
2: ดังนั้นกระต่ายจึงต่อเรือขึ้น2ลำลำหนึ่งทำด้วยไม้ส่วนอีกลำทำด้วยดินปั้นแล้วทาสีจนดูเหมือนไม้จากนั้นเจ้ากระต่ายก็ให้หมาป่าลงไปในเรือที่ทำขึ้นมาจากดินเมื่อเรือลอยออกไปกลางทะเลเรือของหมาป่าที่ทำด้วยดินนั้นก็เริ่มอ่อนปวกเปียกเมื่อถูกน้ำทะเลซัดก็เลยแตกลอยหลุดออกไปเป็นชิ้น
0: ๆโอ้ตายละเรือของข้าลายน้ำเหรอเนี่ยเจ้าก็ตายรีบรับข้าขึ้นไปเป็นเรือนของเจ้าเดี๋ยวนี้นานแล้วแล้ว
1: ใจเจียเสียใจจากคุณหมาป่าฉันจะไม่ช่วยคุณหมาป่าจนกว่าคุณหมาป่าจะให้สัญญากับฉันข้อหนึ่ง
0: โอ้ยสัญญาอะไรกันตอนนี้เล่าเฮ้เจ้าก็ตาย
1: คุณหมาป่าจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ไปขโมยไข่ไก่ของสองยายหลานที่อยู่บ้านชายป่าอีก
0: เชอะข้าไม่สัญญากับเจ้าหรอกรีบช่วยข้าเดี๋ยวนี้นะ
1: ถ้าไม่สัญญาก็ไม่ช่วยรีบๆสัญญาดีกว่าน่าก่อนที่เรือจะละลายหมดลำคุณหมาป่าจะต้องจมน้ำตายไม่รู้ด้วยนะ
0: โอ้ยไม่ข้าไม่มีสัญญากับเจ้าหรอก
1: จะสัญญาได้หรือยังล่ะคุณหมาป่าดูซิเรือละลายน้ำหมดลำแล้วนะ
0: ถ้าไม่สัญญาใครต้องจมน้ำตายแน่ล่ะดีละแกล้งสัญญากับเจ้ากระต่ายไปก่อนละกันพอขึ้นไปบนเรือค่อยจับมันกินไส้สินเรือสินลาวไปเลย
1: ว่ายังไงล่ะคุณหมาป่าจะสัญญาหรือไม่สัญญา
0: ตกลงปุ๊งปุ๊งผมข้าสัญญาแต่รีบช่วยข้าขึ้นไปบนเรือก่อนแล้วกันนะ
1: ไม่ได้ขืนช่วยขึ้นมาบนเรือคุณหมาป่าก็จับฉันกินเท่านั้นนะสิฉันยังไม่อยากลงไปอยู่ในท้องคุณหมาป่าหรอกนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโยนเชือกลงไปให้เกาะก่อนแล้วกันจับให้แน่นๆนะคุณหมาป่าฉันจะเร่งความเร็วแล้วล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าจะลากข้าไปไหนกันน่ะนั่นไม่ใช่ทางไปชายหาดนี่นะ
1: ก็ไม่ใช่นะสิคืนฉันพากลับไปที่ชายหาดเดี๋ยวคุณหมาป่าก็จะหาทางกลับมาเล่นงานฉันจนได้ฉันเลยว่าจะพาคุณหมาป่าไปปล่อยไว้ที่เกาะไกลๆไปแล้วนะ
0: โอ้เมียวข้าไม่อยากโดนปล่อยกล
2: แต่เจ้ากระต่ายไม่ฟังเสียงหรอกมันลากเอาหมาป่าจอมวายร้ายไปปล่อยไว้ที่เกาะเล็กๆห่างไกลผู้คนแห่งหนึ่งเป็นอันว่าต่อไปนี้หมาป่าก็หมดปัญญาที่จะไปก่อกวนใครๆได้อีกส่วนกระต่ายก็กลับมาอยู่กับสองยายหลานอย่างมีความสุขไปตลอดจนชั่วชีวิตเลยล่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา17:07 น.โดยประมาณนะคะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับหลายคนที่ตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วนะครับหรือบางคนก็กำลังเดินทางอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนครับกำลังเดินทางเพราะว่าวันนี้ออกมาทั้งออกมาเรียนนี่นะครับมีน้องๆบางคนก็มาเรียนหนังสือแล้วก็ฟังรายการอยู่ด้วยนะครับหรือบางคนเลิกงานแล้วในช่วงเวลา18:00 น.แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางท่านจะเริ่มทำงานในช่วงเวลากลางคืนด้วยก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบวันบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับรายงานตัวกันหน่อยว่าอยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างในวันนี้02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่ติดตามอยู่พิกัดจังหวัดไหนอย่างไรบ้างมาดูทักทายกันหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามกันนะครับมีคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์สวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนี่ส่งกำลังใจมาอุมบาเก็ตด้วยนะครับแล้วก็มีพระรุ่งกลอนเพราะๆมาทุกวันเลยแล้วก็แต่งมาถูกอกถูกใจทีมงานด้วยนะครับหลากหลายกลอนมีการกดถูกใจเป็นสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับมากมายนะครับวันนี้ฝนไม่ตกพี่พิสมัยแชร์ไปแล้วเรียบร้อยที่ดำเนินสะดวกมืดมืดไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่มีการแบบไม่ตกแต่อาจจะมีกลางคืนที่มีสายฝนโปรยปลายมาด้วยนะครับมีแชร์เรียบร้อยคุณดาวอรุณกมลรวมถึงอีกหลายๆท่านเลยนะครับก็เพิ่มเติมมาวันนี้ถึงบ้านแล้วบางคนก็บอกว่าฟังรายการไปอยู่ด้วยนะครับอยู่บนที่นอนบ้างก็โอเคให้มีความสุขกับทุกๆเรื่องในทุกๆวันที่ติดตามกันแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายๆคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขสำหรับการลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่ช่วงเวลา5 ทุ่มที่ต้องบอกว่าหลายคนลงเรียบร้อยแล้วล่าสุดคุณผู้ฟังครับกระทรวงการคลังเขามีการเผยตัวเลขยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในใครที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโทรมาบอกหน่อยหรือว่าพิมพ์มาในเพจ Facebook ก็ได้หรือว่าใน TikTok ก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างบางคนบอกรอลุ้นการประกาศผลวันที่17 กรกฎาคมใช่ไหมฮะรอลุ้นกันนะครับวันนี้มาสรุปตัวเลขกันหน่อยโดยทางด้านของนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับท่านได้เปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนนะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้อย่างที่มันบอกคือ5 ทุ่มของเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่21 มิถุนายนนะครับเขามีการแบ่งออกเป็น3 กลุ่มคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับกลุ่มแรกผู้ลงทะเบียนเดิมคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่ที่มาลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกมีจำนวนนะสรุปคือ 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะนะครับในส่วนนี้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงต่อตามกติกาเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังครับก็จะมีการพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะมีคนที่ตกหล่นเรื่องอะไรคุณบอลตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกแบบนี้ครับว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะพิจารณาจะดูแลเป็นพิเศษให้กับกลุ่มนี้นะครับที่อาจจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 400,000 กว่าคนนี่แหละนะครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องรอติดตามกันต่อเอามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลมีเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ฟัง1,040,000 กว่าคนนะเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.นะกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลนะครับก็มีล้านกว่าคนกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกครับเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5,400,000 คนซึ่งก็ต้องบอกว่าเยอะทีเดียวกลุ่มนี้กลุ่มเก็บตกนะครับ สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้หลายคนถามว่าเอาแล้วหลังจากนี้ต้องทำอย่างไรก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติซึ่งต้องบอกว่าจะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นเป้าหมายหลักครับต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยนะไปช่วยเหลือคนที่ยากจนจริงๆคนที่เขาลำบากจริงๆนะครับคนที่เขาแบบก็เรียกว่าต้องช่วยรัฐบาลก็บอกว่าจะเอาเม็ดเงินตรงนี้อยากให้ถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าจากกรณีที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะทราบนะประเด็นที่มีเกิดขึ้นบอกได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแต่ไม่ได้ลำบากจริงนะครับซึ่งมารอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เม็ดเงินตรงนี้ไปถึงมือคนที่เขาลำบากจริงๆคนที่เขายากจนจริงๆครับแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดเนี่ยมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นกรณีเกณฑ์การดูแลพ่อแม่อันนี้นะฮะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยกรณีที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีคนถามมาเยอะเลยเดี๋ยวพอวันที่17กรกฎาคมปรากฏว่ามีการประกาศผลท้ายที่สุดเราไม่ผ่านเกณฑ์สมมุตินะสมมุตินะครับกระทรวงการคลังบอกเลยนะฮะฝากมาบอกว่าจะมีการให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากวันที่17กรกฎาคมดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะครับบางคนบอกว่ารอนับวันรอถึงวันที่17นะครับแต่ท้ายสุดพอประกาศผลมาไม่ได้นะครับเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นไรกระทรวงการคลังย้ำครับว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ไปจนถึง31กรกฎาคมอันนี้ก็ต้องเป็นไทม์ไลน์ที่ห้ามลืมกันนะครับพอประกาศผลเสร็จใครที่เกณฑ์ไม่ผ่านก็ไปยื่นอุทธรณ์นะครับตั้งแต่หลังวันที่17เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมนะฮะซึ่งระบบจะแจ้งชัดเจนว่าท่านเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดนะครับไม่ต้องกังวลใจเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์ครั้งนี้จะเป็นการเปิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามาอัปเดตกันนะครับทางสวทคุยกันทุกชั่วโมงบอกกันทุกเวลาเลยทีเดียวเรื่องของการย้ำการบอกกล่าวเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วในการยืนยันตนเองนะครับเรียกว่าเรียบร้อยมี3กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกกลุ่มเดิมผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็มีกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมแล้วก็กระทรวงพม.แล้วก็กลุ่มเก็บตกด้วยที่อยู่นอกระบบก็เช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือว่ากลุ่มชายขอบเหล่านี้ก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เก็บตกมาได้เพิ่มเติมซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนล้วนๆเลยดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่แล้วมีข้อสงสัยแล้วมีข้อกังวลใจนะครับสามารถที่จะโทรมาเพื่อแจ้งเพื่อประสานได้เบอร์โทรศัพท์ก็02ครับ2769717นะครับแล้วก็02 276 9721นะครับในทุกๆวันทางเพจของเราหรือว่าทางสถานีของเราก็รับข้อมูลต่างๆนะครับพี่อนันต์ชัยวงศ์วันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาขอบพระคุณมากเลยนะครับมีคุณพรชัยด้วยอยู่ที่เพชรบุรีครับบอกฝนไม่ตกไปชะอำทะเลสวยแล้วก็ฟ้าใสมากๆเลยคุณบอลชวนทีมงานมาท่องเที่ยวกันนะครับที่ชายทะเลทั้งเพชรบุรีใช่ไหมมีชะอำมีหัวหินมีปากน้ำปลาด้วยฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหมีจังหวัดตราดนะมีชลบุรีนะครับมีอุ้ยอยากหลายพื้นที่เลยเยอะแยะมากมายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับจับประเด็นเป็นข่าวไม่พูดถึงไม่ได้เลยกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับกับการปรับปรุงเขตนะครับเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มซึ่งเรื่องราวล่าสุดครับทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็ออกมายืนยันแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ครับของหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่เป็นการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยข้อมูลล่าสุดครับจากเพจของสวทนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการลงเอาไว้เรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนาย อัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับเรื่องของการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566บอกภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือว่าวันแมปนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็การจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนท่านบอกว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความถูกต้องที่สุดเพราะว่าผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำกินให้กับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นครับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์ก็จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่าก็ยังคงอยู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลใจนะครับหรือว่ากำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้โดยปิดท้ายครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็ย้ำด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมในส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่ก็มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดที่มีศักยภาพเป็นอุทยานก็จะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมกับเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับกับการดูแลรักษาก็จะประกาศเป็นป่าชุมชนโดยก็จะมีเนื้อที่ประมาณสัก 87,000 ไร่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสวท.ที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับยืนยันชัดเจนนะฮะจากท่านอธิบดีนะครับที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านอัตพลเจริญชันสาก็ยืนยันว่าเป็นการปรับปรุงแนวเขตทับลานไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กัน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: กลับมาครับ18:20 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันหลายเรื่องราวหลายข่าวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราสวัสดีคุณกังฟูด้วยนะครับสวัสดียามเย็นเงาะป่าแกงใต้จำได้สิครับนี่นะฮะที่ติดตามกันอยู่ทุกๆวันเลย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ทาง FM 105 MHz รวมถึง AM ครับ819 KHz 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ด้วยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนบ้างนะครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทาง TikTok ก็ออนไลน์ไปพร้อมกันเลยทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ในขณะนี้นะครับมีหลากหลายพื้นที่คุณจอยด้วยนะครับที่วันนี้นะครับติดตามฟังกันอยู่คุณจิฟฟี่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทักทายข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวทั้งไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วงนี้ก็ยังคงไปช็อปกันอยู่ได้ใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกไปเรียบร้อยนะครับสแกนจ่ายเรียบร้อย60-40มีบางท่านบอกซื้อข้าวโอ้โหราคาดีมากนะครับจ่ายแค่ 40% เท่านั้นเองอีก 60% ก็ภาครัฐดูแลให้นะครับคุ้มมากๆเลยชอบมากๆเลยนี่นะครับใครที่ฟังรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพูดคุยแล้วก็ประสานในทุกๆเรื่องด้วยนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งเข้ามามากมายหลากหลายพื้นที่ขอบคุณด้วยนะครับในทุกๆข้อความวันนี้มีข้อความหลายพื้นที่ที่ดำเนินรายการแล้วก็ส่งมาภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับวันนี้หลายเรื่องเลยนะทั้งประชุมกรอ.นะครับทั้ง

0: เรื่องของการปราบสแกมเมอร์เรื่องของสิทธิสตรีด้วยล่าสุดครับวันนี้อีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีงานโอท็อปนี่ใครไปมาแล้วบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลครับปลุกพลังนี่ไทเนสชูโอท็อปไม่ใช่แค่สินค้าชุมชนคุณผู้ฟังแต่คือแบรนด์ของประเทศไทยโดยล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณเวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยท่านได้แสดงความชื่นชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ฝีมือของคนไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็พร้อมครับสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในส่วนของการพัฒนาสินค้าขยายช่องทางการตลาดเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดทำให้สินค้าโอท็อปเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกผลักดันคำว่า Made in Thailand ให้เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยย้ำกันนะครับใครอยากไปงานโอท็อปนะโอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไปช้อปปิ้งกันนะครับที่งานโอท็อปมิดเยีย2026นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้มีข้อความต่างๆส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ติดตามกันนะครับอย่างที่ย้ำกันเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ไปยืนยันเนี่ยก็คือรายเก่าแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับมีบางคนก็อย่างเช่นมีผู้ฟังที่ส่งเข้ามารายเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับเดี๋ยวย้ำกันนิดนึงเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อว่าก็มีข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งรอประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมย้ำนะครับรอประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีคุณผู้ฟังที่ถามมานะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันด้วยย้ำกันนิดนึงครับอย่างที่บอกกันไป3กลุ่มนะครับเขามีการหมดไปแล้วล่ะเรื่องของการลงทะเบียนมา5 ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มก็คือคนที่ไปยืนยันใช่ไหมต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมย้ำกันแล้วว่าเป็นรายเดิมเนาะนะครับกลุ่มรายเดิมต้องไปยืนยันกันแต่ในขณะเดียวกันครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลนะครับก็มีประมาณ1,40,000คนเป็นข้อมูลจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็มีกลุ่มเก็บตกด้วยซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยก็ประมาณ 5.4 ล้านคนอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะครับในกรณีเดียวกันครับก็จะมีการประกาศผลกลุ่มที่จะประกาศผลคือกลุ่มรายเดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะอันนี้เขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่นะครับดังนั้นวันที่17กรกฎาคมเขาก็จะมีการประกาศใช่ไหมแต่ถ้าท่านเกิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องกังวลย้ำเลยนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงโน่นเลยครับ31กรกฎาคมนี่คือกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับที่เรียกว่าไปยืนยันกันแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะยอดของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่อย่างที่บอกกันครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับที่กลุ่มแรกรายเดิมนะครับผู้ลงทะเบียนที่มีบัตรเดิมอ่ะไปลงทะเบียนกันคร่าวๆนะตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งเขาหมดกันไปเมื่อ5 ทุ่มของเมื่อวานนี้21มิถุนาเขามีการสรุปตัวเลขมารายเดิมนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งต้องบอกว่าทะลุเป้ามากๆเลยทีเดียวนะครับลงทะเบียนนะครับไปกันเยอะมากเลยนะก็เรียกว่า หมดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับของ5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอการประกาศผลนะครับในวันที่17กรกฎาคมส่วนกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลกันต่อนะครับว่าใครที่อาจจะแบบเป็นกลุ่มเก็บตกใช่ไหมครับเป็นกลุ่มเก็บตกเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปด้วยอันนี้เป็นกลุ่มแรกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตมาก็จะมาเล่าให้ฟังกันเพราะเมื่อกี้นี้มีถามมาบอกว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ล่ะในวันประกาศผลวันที่17กรกฎาคมต้องทำอย่างไรต่ออีกบ้างนะครับก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์นะครับถ้ามันที่17มาแล้วก็บอกว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์ท่านก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ก็ตั้งแต่วันหลังที่17เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับซึ่งเขาจะแจ้งเกณฑ์มาเลยนะว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยื่นอุทธรณ์ได้ถูกต้องตรงกันนะครับซึ่งก็บอกว่าการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่ไปลงทะเบียนยืนยันกลุ่มนั้นเนี่ยย้ำกันตลอดว่าเป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก่อนนะฮะที่ต้องไปยืนยันแล้วก็จะมีการตรวจงานนะฮะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งก็จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมของเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวรอกันนะครับอ่ะโอเคมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับกระทรวงดีอีนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดก็มีการเดินหน้าในการปราบพนันออนไลน์ช่วงวันโลกที่ผ่านมานะครับ18วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดกั้นไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า 13,000 URL นะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแดนบุญธิดาสมชัยครับท่านเปิดเผยนะครับตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขภัยความมั่นคงแล้วก็ภัยทางสังคมโดยสั่งการครับให้มีการยกระดับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ให้มีการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์หรือว่า URL ที่เกี่ยวข้องนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับมาดูตัวเลขที่กระทรวงดีอีดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียปิดกั้นเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเป็นจำนวนกว่า 13,888 รายการโดยทางด้านของกระทรวงดีอีครับได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการในการยกระดับปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเว็บพนันออนไลน์ทันทีเมื่อตรวจสอบการกระทำความผิดตามที่ท่านชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้มีการสั่งการให้เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มงวด18วันที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกกันว่าปิดกั้นไปแล้วกว่า 13,000 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องปิดทันทีนะครับก็มีการเตือนประชาชนก็ต้องระมัดระวังครับกับการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลแล้วก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเว็บไซต์ครับที่เกี่ยวกับการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยการรู้เท่าไม่ถึงการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมนะครับก็ฝากมาแจ้งมาเพื่อที่จะนำให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะข้อมูลต่างๆวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวที่นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับมีหนึ่งเรื่องจากกระทรวงคมนาคมครับเดินหน้าตั๋วร่วมเฟสแรกนะครับให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เตรียมระดมทุนผ่านทางด้านของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนรถไฟฟ้าในอนาคตครับโดยเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยครับถึงเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายตั๋วร่วมโดยท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ครับพรบตั๋วร่วมและพรบรางเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังนับหนึ่งนะครับในการพัฒนาระบบร่วมนี่นะฮะร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแนวทางระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศเบื้องต้นครับเขาก็จะมีการมุ่งระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศก็มีวงเงินคุณผู้ฟังประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ครับในการซื้อคืนกิจการรถไฟฟ้าของผู้ประกอบการเอกชนมาเป็นของการรถไฟนะครับเป็นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นั่นเองเพื่อการบริหารจัดการในฐานะเป็นเจ้าของรายเดียวซึ่งกระบวนการการระดมทุนแล้วก็การเตรียมระบบหลังบ้านคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันทางด้านของข้อมูลต่างๆนะครับนายพิพัฒน์ยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดระบบหลังบ้านแล้วก็พร้อมเปิดให้ประชาชนนะครับภายในสิ้นปีนี้ครอบคลุมทุกสายนะครับซึ่งก็จะเริ่มเฟสแรกครับรวมถึงสายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็คือ BTS แล้วก็ Airport Link นะครับแล้วก็ยืนยันว่าการให้เอกชนเข้าร่วมนะครับในระบบตั๋วร่วมเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยซึ่งก็เป็นประเด็นของอุบัติเหตุด้วยสอดคล้องกันนะครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกรณีของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มครับคุณผู้ฟังที่ได้มีการติดตามกันเมื่อวันก่อนนะครับในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการเปิดเผยเขาบอกว่าอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยก็มีความพยายามครับในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบมีมาตรฐาน ISOควบคุมทุกขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติงานแต่บางครั้งก็จะมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ตามครับกระทรวงนะครับก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบเน้นย้ำครับมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลเรื่องความเข้มงวดมากขึ้นกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ท่านบอกแบบนี้นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าขออย่าโยงนะครับว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินครับว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงด้วยครับว่าขั้นตอนต่างๆในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นทางด้านของกรมบัญชีกลางนะครับเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็เป็นคนเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมครับแต่กระทรวงคมนาคมก็พร้อมสนับสนุนนะครับด้านองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อมาตรวจสอบสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาดูตรงนี้น่าสนใจเขาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็จะมีการหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุปทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็กล่าวย้ำด้วยว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่าคุณก็ต้องมีความพร้อมนะครับมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนต่างๆจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการพิจารณาขึ้นบัญชีดำครับหรือว่าแบ็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยสูงสุดนะครับนี่ก็เป็น อุบัติเหตุครับที่เกิดขึ้นนะฮะกรณีของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงที่ถล่มลงมาครับในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างพาไปติดตามเรื่องของแรงงานไทยตอนนี้ต้องบอกว่าแรงงานไทยนะหลายคนที่ติดตามกันอยู่เนื้อหอมมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีทางด้านของอิตาลีเล็งเปิดรับสูงสุดใครที่กำลังมองหางานอยู่ฟังตรงนี้ดีๆเลยเขาเตรียมเปิดรับ 30,000 คนนะครับรัฐบาลก็เตรียมเร่ง MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปด้วยนะครับล่าสุดทั้งมีในส่วนของงานภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้เป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานต่างประเทศอย่างมีคุณภาพครับล่าสุดทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญที่สุดเรื่องนึงเลยก็คือการสร้างโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศนะครับโดยเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีโดยในมีการประชุมใหญ่ประจำปีกันที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการพัฒนาความสำคัญต่อการจ้างงานแรงงานไทยในตลาดยุโรปนะครับโดยรัฐบาลอิตาลีก็ได้มีการบรรจุประเทศไทยไว้ในร่างกฎหมายแรงงานซึ่งตรงนี้เป็นกลไกสำคัญในการเปิดรับแรงงานต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นช่องทางที่เอื้อต่อการจ้างงานแรงงานไทยทั้งในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะครับในรูปแบบแรงงานตามฤดูกาลแล้วก็แรงงานทั่วไปมาดูในส่วนของรายละเอียดการหารือของกระทรวงแรงงานไทยกับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยอิตาลีครับเขาสนใจรับแรงงานไทยสูงถึงประมาณ 20,000 คนถึง 30,000 คนต่อปีโอ้เยอะมากเลยนะที่จะไปทำงานที่อิตาลีสาขาที่ขาดแคลนแรงงานครับมีสาขาใดบ้างที่เขาต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่อิตาลีมีเกษตรกรรมมีสาธารณสุขแล้วก็มีภาคบริการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนะครับที่มีการกำหนดด้วยนะให้มีการรับโควต้านะครับแรงงานจากนอกสหภาพยุโรปนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็สอดคล้องและก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่แรงงานไทยเนี่ยจะเข้าถึงตลาดแรงงานคุณภาพในยุโรปได้มากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้มีการรับข้อสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีมีการจัดทำ MOU ด้านแรงงานของทั้งสองประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายลดความเสี่ยงคุณผู้ฟังครับจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนเราก็จะเห็นข่าวกันเยอะเลยนะครับต้องเห็นข่าวกันเยอะเลยว่ามีการหลอกกันบ้างละโอ้มีการเปิดเพจแล้วก็มีการหลอกแรงงานไปทำงานสุดท้ายก็เกิดความเสียหายตรงนี้ครับในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาชีวศึกษาจะมีการเป็นการเปิดศูนย์ฝึกแรงงานร่วมแน่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบชำนาญบำนาญชราภาพและก็การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวการเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปด้วยนะครับซึ่งหากทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิตาลีจะกลายเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของคนไทยในยุโรปนะครับท่ามกลางความต้องการแรงงานต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกเกษตรกรรมที่อิตาลีเขาก็ต้องการแรงงานคนไทยเรื่องของการดูแลสุขภาพเขาก็ต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่อิตาลีรวมถึงการบริการด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่โน่นเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานในหลายพื้นที่ดังนั้นครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสทองของคนไทยนะครับแรงงานไทยต้องบอกว่ามีการพัฒนาคุณภาพที่ถูกต้องต่อไปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังเล็งๆอยู่แล้วก็กำลังมองหางานอยู่นะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องพาไปภูเก็ต กระบี่และก็พังงากันบ้างครับล่าสุดรัฐบาลคุณผู้ฟังได้มีการกวาดล้างตอนนี้มีโอ้เร่งกันในการกวาดล้างโนมินีในพื้นที่จังหวัดทั้งภูเก็ตทั้งกระบี่และก็พังงาครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายใต้นโยบายเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการกวาดล้างขบวนการโนมินีหรือที่ก็คือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยไปถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนเรื่องของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและก็การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือสนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นกระบวนการกวาดล้างโนมินีรวมถึงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดไปจากประเทศไทยครับโดยล่าสุดผลนะครับการดำเนินงานล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็บูรณาการหน่วยงานกว่า500นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3นะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดกระบี่ครับได้มีการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่นะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจพบบริษัทที่มีพฤติกรรมที่เป็นโนมินีเนี่ยจำนวน10บริษัทนี่นะครับแล้วก็มีการอนุมัติหมายศาลนะครับจับชาวต่างชาติ12คนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งบริษัทที่ถือครอบครองที่ดินซื้อครอบครองที่ดินนะครับแล้วก็มีเรื่องของโนมินีต่างชาตินะครับที่พังงาก็เช่นเดียวกันพังงาก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังมีการตรวจพบบริษัทที่มีพฤติกรรมเป็นโนมินีเนี่ย9บริษัทในจังหวัดกระบี่ก็มีการตรวจพบพฤติการที่เป็นโนมินีเนี่ย9บริษัทเช่นเดียวกันโดยจากผลนะครับการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ทั้งภูเก็ตนะครับทั้งกระบี่และก็พังงามีบริษัทที่เป็นโนมินีเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนขยายผลลงพื้นที่ในการกวาดล้างคุณผู้ฟังแล้วก็ปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหากพบเห็นคุณผู้ฟังหากพบเห็นพฤติกรรมการกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับในตำรวจในพื้นที่ก็ได้สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญครับแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่ากวาดล้างโนมินีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้หมดไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญอ่ะจากเรื่องของโนมินีนะครับที่ทั้งภูเก็ตทั้งกระบี่และก็พังงามาที่เรื่องของการศึกษากันหน่อยนึงนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเรื่องของการศึกษาไทยครับล่าสุดท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นประธานครับโครงการสำคัญเลยนะครับกับการเปิดสัมมนาวิชาการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในหัวข้อสำคัญครับโอกาสและก็ความเสี่ยงของ AI ต่อเยาวชนนี่นะครับโดยทางด้านของท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบAnywhere, Anytimes นะฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยทำงานลดภาระงานของคุณครูช่วยออกแบบบทเรียนเฉพาะบุคคลนี่นะฮะแล้วก็ยังมีการเสริมทักษะแห่งอนาคตให้เยาวชนไทยแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ด้วยขณะเดียวกันครับกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็ป้องกันการละเมิดส่วนตัวการทุจริตทางการศึกษาเรื่องของการสร้างข้อมูลเท็จลดภาวะการพึ่งพิงเทคโนโลยีมากจนเกินไปจนขาดทักษะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AI อย่างที่บอกก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามาทำงานแทนเราก็ไม่เกิดความคิดใช่ไหมฮะบางคนก็มีการ generate AI อย่างเดียวเลยสั่งงานก็ผ่าน AI จนเราไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองดังนั้นครับความท้าทายในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการนำ AI มาแทนที่มนุษย์ แต่คือการสอนให้เยาวชนรู้เท่าทัน AI และก็ใช้เครื่องมือและที่สำคัญใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีจริยธรรมโดยสภาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ครูแห่งประเทศไทยก็จะเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและก็โรงเรียนเพื่อเป็นเกราะป้องกันชี้แนวทางที่ถูกต้องครับให้กับเยาวชนคนไทยต่อไปด้วยนั่นเองนี่นะครับก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีหลายๆเรื่องราวที่กำลังติดตามนะครับวันนี้มีพระรุ่งด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็พี่ติ่มคลองเตยจากคุณสุเทพโกยวงด้วยทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่บางคนก็ให้รายการของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบางคนก็เขียนงานไปด้วยบางคนก็ทานข้าวอยู่กับครอบครัวหรือบางคนก็สอนการบ้านบุตรหลานไปด้วยนะครับใช้ช่วงเวลาสำคัญตรงนี้ดำเนินเรื่องราวของภารกิจต่างๆไปควบคู่กันนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวครับมีประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความจากวันชนะบุญญาการด้วยนะครับบอกว่าให้กำลังใจนะครับตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นี่ขอบพระคุณมากๆเลยคุณวันชนะพูดถึงบอลโลกกันหน่อยนึงนะครับหลายคนก็ดูนะครับแต่ว่าต้องดูให้ถูกต้องด้วยเพราะถ้าดูไม่ถูกต้องมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ท่านทราบไหมมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดเนี่ย 800,000 บาทนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับเรื่องสำคัญเลยช่วงเทศกาลบอลโลก2026นี่แหละรัฐบาลขอเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลผู้ประกอบการครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการเชียร์บอลโลกอย่างสร้างสรรค์และต้องถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาเรื่องของสื่อเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดดังนั้นครับคุณผู้ฟังผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีปรับตั้งแต่ 100,000 จนถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาบอกกันนะครับถ่ายทอดบอลโลกก็ดูให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำผิดกฎหมายไปถ่ายทอดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์นะครับผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยถูกมีโทษนะคุณผู้ฟังถูกจำคุกนะสูงสุด4ปีปรับสูงสุดเนี่ย 800,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลจากเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอันนี้ก็สำคัญครับย้ำกันนิดนึงคุณแม่นะครับเรื่องของการฝากครรภ์การดูแลแบบครบวงจรตามนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญมากๆเลยทีเดียวกับเรื่องของการยกระดับสาธารณสุขการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณแม่สุขภาพของลูกในครรภ์ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ครับตั้งแต่วัยเด็กปฐมนะครับจนถึงวัยที่น้องๆเติบโตขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือที่เรารู้จักกันก็คือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรให้สอดคล้องครับคุณผู้ฟังกับนโยบายด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพนะครับบริการสาธารณสุข มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมุดสีชมพูโฉมใหม่นะคุณแม่น่าจะทราบกันนะครับมีการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์นะครับของผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ต่างๆทั่วประเทศด้วยเพื่อให้มีความทันสมัยครับใช้งานได้สะดวกตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลด้วยนะครับมีหัวใจหลักในการพัฒนา5ด้านไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้ชัดเจนขึ้นนะฮะใช้งานง่ายขึ้นเพิ่มเครื่องมือการประเมินสุขภาพยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพนะเป็นกราฟการติดตามน้ำหนักตามดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์อ่ะก่อนการตั้งครรภ์คุณแม่อายุน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อประเมินภาวะโภชนาการแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองทั้งช่วงของการตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดด้วยอันนี้ก็สำคัญนะตั้งแต่ตั้งครรภ์ใช่ไหมแล้วก็พอคลอดน้องออกไปหลังคลอดคุณแม่ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะครับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ด้วยนะครับทั้งสะดวกโภชนาการของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมการส่งเสริมพัฒนาการของน้องนะครับของเด็กสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าที่จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่นะครับให้มีสุขภาพที่ดีกรมอนามัยยังมีการพัฒนาเนื้อหาลดความซ้ำซ้อนด้วยคุณผู้ฟังครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันด้วยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตดูแลสุขภาพทั้งแม่และเด็กนะครับตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงวัยเด็กเพื่อสุขภาพที่เรียกว่าแข็งแรงตลอดไปแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงวัยนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ด้วยนะครับมาที่เรื่องปิดท้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นผลการจัดอันดับนะการศึกษาไทยเรื่องของคุณแม่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นผลการจัดอันดับการศึกษาของปี2569ชี้ครับการศึกษาไทยตอนนี้ขยับขึ้นมา3อันดับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าร่วงอย่างต่อเนื่องหลายปีล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดตามข่าวกันอยู่นะครับรัฐบาลมีความยินดีต่อผลครับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดIMD ต้องบอกว่าเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกเนี่ยเขามีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งสถิติระหว่างประเทศควบคู่กับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารภาคเอกชนทั่วโลกเขาบอกว่าผลการจัดอันดับตอนนี้ข่าวดีประเทศไทยของเราขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกจากเดิมเนี่ยอยู่ที่อันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้พัฒนาการของเราดีขึ้นตามลำดับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วนะครับพบว่าอัตราการเรียนรู้ของประชากร15ปีขึ้นไปขยับขึ้น9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48ของโลกตรงนี้สะท้อนอะไรที่มีการขยับขึ้นความสำเร็จในเรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้นนะครับและที่สำคัญครับสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาของคนไทยด้วยนะครับมีการปรับลำดับขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อยกระดับพื้นฐานการศึกษาไทยของเรานะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาสู่อันดับต้นๆของโลกแล้วทีเดียวนะครับระดับการศึกษาของไทยของเรานะครับเป็นการขยับขึ้นเรื่องของการศึกษาไทยซึ่งก็ต้องเดินหน้าปฏิรูปอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือการเดินหน้าทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ติดตามกันได้ในทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทุกๆข้อความเลยทีเดียวที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ มีจาก PRNBT ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้เขามีการให้การต้อนรับคณะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเข้ามาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรสื่อด้วยนะครับทางด้านของนายคเชนกันนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารครับวันนี้ก็ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับหรือว่าททบ5นั่นเองรวมถึงสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับก็นำมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับกลับมาติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการดำเนินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมเกียรติคนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายกำชับกรมการจัดหาตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบ ชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู
6: ่พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้ หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยทันพรมศรปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงกรมทางหลวงไม่ได้ผ่อนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไปคิดก็ไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นหมดอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา23

0: ไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
1: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนในรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตนก็เดี๋ยวขอข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวเราดูผลกันผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
0: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อย คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดน

0: ทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการม

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดกระบี่ซึ่งตอนนี้หลายๆจังหวัดค่ะในโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเราจะจัดกีฬาประเภทนี้ค่อนข้างมากค่ะนั่นก็คือการวิ่งเทรลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้เนี่ยที่กระบี่อ่ะค่ะมีการแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันอนามัน International Trail Running at กระบี่2026นะคะซึ่งก็มีการจัดแถลงข่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะเพื่อที่จะประกาศความพร้อมในการที่จะจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะคะก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่19กรกฎาคมนะคะณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะในผู้ร่วมแถลงข่าวก็จะมีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านนิรันดร์ปราปักษ์ซ้อนนะคะแล้วก็ทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะท่านวิพุฒวิเศษสิงห์นะคะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจานะคะนายกวีนวคุณนะคะแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะนายชัยภัทรวสุนทรานะคะแล้วก็ท่านก็ยังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะในส่วนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมุ่งที่จะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะรวมสปอร์ตทัวริซึมค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะต่อยอดความสําเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาค่ะโดยนําเสนออีกด้านนึงของจังหวัดกระบี่ค่ะผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าฝนเขตร้อนนะคะแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและก็ท้าทายค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสร้างรายได้หมุนเวียนนะคะสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอีกทางจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลนะคะทางด้านของนายวิพุฒวิเศษสิงห์ค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าการแข่งขันนี้ค่ะยังคงใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาค่ะภายใต้แนวคิดกระบี่ Rain Forest Trail Welcome to the Jungle นะคะโดยมีระยะทางการแข่งขันเนี่ย3ระยะทางด้วยกันก็คือ7กิโลเมตร15กิโลเมตรแล้วก็25กิโลเมตรค่ะรองรับนักวิ่งจากข้อแม่นักรองรับนักวิ่งนะคะจำนวน 1,200 คนค่ะแบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาตินักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็นักวิ่งทั่วไปจากทั่วประเทศนะคะซึ่งทางด้านข้องฐานวัฒนอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจาเนี่ยท่านก็บอกว่าเส้นทางการแข่งขันเนี่ยเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนนะคะที่มีความสมบูรณ์และก็สวยงามโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งทางอุทยานได้รวมกับคณะผู้จัดเนี่ยสำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมเส้นทางแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคนนะคะทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะก็บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียวหรือว่ากรีนซีซั่นนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจที่พักร้านอาหารผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็ชุมชนในพื้นที่นะคะพร้อมรวมกันต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวในฐานะชาวบ้านที่ดีด้วยนะคะสําหรับการจัดการแข่งขันอนามัน International Trail Running at กระบี่2026เนี่ยค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะเปิดรับสมัครนักวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันอังคารที่23มิถุนายนก็คือตอนเช้านะคะเวลา 16:00 น.โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะจํานวน 1,200 คนนะคะซึ่งผู้สมัครชําระเงินประกันสิทธิ์เข้าร่วมจํานวน300บาทและจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวนนะคะเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยท่านที่สนใจโดยเฉพาะใครที่เป็นค่าวิ่งเทรลเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะที่ Facebook อันดามันเทรลกระบี่นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์www.thaiphotorun.com นะคะ/race/atk
2026นะคะนี่ก็คือเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการวิ่งโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้เนี่ยชื่นชอบในเรื่องราวของการวิ่งไปด้วยศึกษาธรรมชาติไปด้วยนะคะในการวิ่งเทรลนะคะนี่รู้สึกมันจะเป็นเทรนดีหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะคะน้องฝนนี่ถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนตอนสาวๆก็น่าจะสนใจเหมือนกันนะคะเพราะน้องฝนเองตอนสาวๆใช้คำว่าน้องแต่ว่าชอบแต่บอกว่าสาวๆตอนสาวๆนะคะตอนที่พละกำลังอย่างดีอยู่นะคะก็มีโอกาสได้ไปเดินเข้าโดยเฉพาะเข้าภาคใต้เราอะค่ะเป็นเข้าแบบป่าดิบชื้นแบบนี้ค่ะได้มีโอกาสไปเดินหลายๆทีอะค่ะค่อนข้างจะมีมนต์เสน่ห์มากๆเลยในช่วงของภาคใต้บ้านเราเพราะฉะนั้นใครยังมีพละกำลังในการที่จะไปร่วมกิจกรรมเทรลในครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมกันได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากจะเชิญชวนให้โดยเฉพาะนักกีฬาเทรลอะค่ะไปสมัครกันเยอะๆนะคะ 1,200 คนถือว่ามีเพื่อนในการที่จะวิ่งจะเดินกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เดรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก เผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยใบรับรองจะมีอายุ3ปี และจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสกสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้

0: อิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Hทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย2-2ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา4นาฬิกากลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกัญชลารมณ์U13ชนะจุดโทษอคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2ต่อเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัญชลารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกัญชลารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0 นำเสมอคะแนนเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกัญชลารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15 สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลการีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยากกรัมดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกี

0: ดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะซึ่งรายการของเรายังคงได้หยิบนำวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้ได้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดมาฝากกันเป็นผลงานการประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวอย่างน่าสนใจค่ะกับการที่เปรียบเทียบพญาตัวเล็กๆภายในร่างกายของมนุษย์มาถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับสังคมอำนาจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องราวนี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังได้กันค่ะเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอด

ในขณะที่คนบางคนต้องทนอยู่อย่างแออัดบนพื้นที่ไม่ถึงตารางวาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าลำไส้ของตนเองนั้นมีพื้นที่ร่วม250ตารางเมตรซึ่งมันเทียบเท่ากับสนามเทนนิสถึง2สนามรวมกันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนถ้าพื้นที่สำหรับชีวิตของคุณมีน้อยกว่าพื้นที่ของก้อนอุจจาระในลำไส้คุณจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าคุณกลายร่างเป็นพยาธิสักตัวหรือเมื่อทันทีที่เขาก้าวขาข้ามพ้นธรณีประตูออกมาก็ปรากฏเรือนร่างและรอยยิ้มที่คุ้นเคยของหล่อนรออยู่แล้วเขาเบนสายตาผ่านไปเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับอากูลนุกูลยิ้มรับไหว้และก้าวขึ้นมาสวมกอดอย่างปราโมทย์หมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะหลานผู้เป็นอากล่าวพลางลูบหัวหลานชายเบาๆก่อนถอยร่นขยับเปิดทางให้เขาและหล่อนได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ดีครับคุณพ่อสิลูกหล่อนพยายามดึงแขนเด็กชายวัย5ขวบครึ่งที่เกาะซ่อนตัวนิ่งอยู่เบื้องหลังกระโปรงยาวสีดำตัวนั้นซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเป็นผู้ควักกระเป๋าซื้อให้หล่อนเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากทนแรงลบเล้าไม่ไหวมันจึงกลายเป็นหนึ่งในหลายๆตัวของเสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องถนิมพิมพาของหล่อนที่เขาต้องบ่นอยู่บ่อยๆว่าเธอบ้าซื้อบ้าสะสมเมื่อก่อนนี้น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเห็นเธอหยิบฉวยมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปเขาจึงคิดว่าเช่นนี้เองกระมังเหล่ากวีและประพันกรหลายคนจึงมักจะพรรณนาถึงคำกล่าวของเชสเปียร์ที่ว่าความฟุ้งเฟ้อเอ่ยนามของเจ้าคืออิทธิหลังจากที่อิดออดอยู่ครู่ใหญ่เด็กน้อยก็คลายอาการหวาดกลัวลงคงเหลือแต่ท่าทีเหนียมอายค่อยๆขยับเคลื่อนมาเคียงข้างผู้เป็นแม่ไม่เจอกันนานลูกคงอายหล่อนว่าท่านนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็จะ3เดือนแล้วเมื่อเขากางแขนออกหล่อนก็โผล่เข้ามาสู่อ้อมกอดของเขาอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของหล่อนก็พรั่งพลูและเมื่อทั้งคู่แยกห่างกันในนาทีต่อมาเขาจึงใช้สายตาพิเคราะห์เด็กชายพยายามจะเอื้อมมือไปลูบศีรษะและกวาดตัวมาอุ้มแต่เด็กชายถอยร่นกลับไปซุกอยู่ด้านหลังผู้เป็นแม่ดังเดิมเขาจึงละความพยายามลงชั่วขณะเธอผอมไปนะเขาคเนจากเสื้อลูกไม้สีครีมที่หล่อนสวมซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกเนื้อหนังอันอวบอิ่มของหล่อนดุลดันจนตึงแน่นนอกจากจะซูบลงไปบ้างแล้วองคาพยพอื่นๆยังดูเป็นปกติผมดำคลับยาวสลวยของหล่อนถูกรวบไปมัดไว้ข้างหลังส่งผลให้ใบหน้ากลมมนขาวใสสวยซึ้งแต่ก็ยังแฝงรอยเศร้าไว้ในดวงตาคู่นั้นจนเขาจับสังเกตได้บางทีเขาอาจลืมสังเกตหรือไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ว่าแท้จริงแล้วดวงตาของหล่อนเริ่มปรากฏร่องรอยของความเศร้าเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้6ปีก่อนมันเป็นวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ฤกษ์ดีที่สุดสำหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลเสาเอกของบ้านซึ่งเขาเรียกว่าคฤหาสน์ก็ถูกยกตั้งขึ้นเป็นเสาแรกหลังจากใช้เวลาตอกเสาเข็มอยู่หลายวันเสานั้นเป็นไม้ชิงชันขนาดมหึมาตรงดิ่งและยาวเหยียดเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นเสาเรือนไทย2ชั้นโดยไม่ต้องต่อให้เกิดตำหนิแล้วเสาต่อๆมาก็ถูกยกขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและในเลิกเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อนงพงาภรรยาแสนสวยโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลเพื่อแจ้งผลการตรวจว่าเธอตั้งครรภ์ท่ามกลางบุคคลมากมายที่มาร่วมกินดื่มแสดงความยินดีปรีดานั้นตาจงผู้เป็นบิดาของเขามิได้ย่างกลายมาให้เห็นแม้แต่เงาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักเพราะรู้แก่ใจแล้วว่าพ่อไม่เคยเห็นดีเห็นงามหรือสนับสนุนให้เขาแยกครัวออกมาสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนที่ดินแปลงติดกันกับของพ่อก็ตาม
แกจะไปคิดสร้างหลังใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกทำไมถึงยังไงบ้านหลังนี้มันก็จะต้องตกเป็นของแกอยู่วันยังค่ำตาจงเคยพูดแบบนี้กับลูกชายคนเดียวอยู่หลายครั้งแต่เขาก็พอจะรู้ความคิดของผู้เป็นพ่อว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกแต่พ่อไม่ต้องการให้เขาไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากซึ่งถูกประกาศเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นตั้งหากมันเป็นความจริงที่ว่าไม้เหล่านี้ถูกโค่นและนำมาโดยผิดกฎหมายแต่ในเมื่อตัวเขามีนายหัวคอยสนับสนุนและให้ความคุ้มครองเงื้อมมือแห่งกฎหมายจึงมิอาจเข้ามากล้ำกลายได้ยินดีด้วยนะพี่เดี่ยวได้ทั้งลูกได้ทั้งบ้านในเวลาเดียวกันเลยอย่างนี้ต้องฉลองให้หนักอ้นซึ่งถือเป็นลูกมือคนสนิทส่งเสียงอ้อแอพอริษของบารันดียี่ห้อดังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาไม่เรียกบ้านแต่เขาเรียกคฤหาสน์โว้ยไอ้อ้นใช่ไหมพี่เดียวอีกคนแย้งเออใช่เดี๋ยวรับคำถูกของไอ้แมนเออจะคฤหาสน์ราชวังอะไรก็ตามใจเถอะว่าแต่บ้านเอ้ยคฤหาสน์ก็มีแล้วลูกก็กำลังจะมีแล้วเมื่อไหร่พี่เดี่ยวจะลงผู้ใหญ่บ้านสักทีฉันก็ไอ้แมนจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั่งเฮ้ยยังก่อนสมัยหน้าต้องช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงรักษาตำแหน่งอีกรอบนึงเขาหมายถึงเกลี้ยงกล่าวสุวรรณสุนทรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในอีก4เดือนข้างหน้าเดิมทีนั้นผู้ใหญ่เกลี้ยงเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนแล้ว2สมัยแต่เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์กันในวงการระหว่างสทเกี้ยงเก่ากับนายกเทศมนตรีพงอรุณซึ่งมาจากผู้สมัครทีมเดียวกันสทเกลี้ยงเก่าจึงแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการล่มสภาในการประชุมวาระสำคัญทำให้นายกพงอรุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประกาศแยกขาดกันนับตั้งแต่นั้นก่อนสิ้นสุดวาระการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสทเกลี้ยงเก่าก็ลาออกแล้วหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนั้นมีวาระ5ปีผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะคู่แข่งแบบขาดลอยโดยมีเดี่ยวเป็นหัวคะแนนคนสำคัญการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นใหม่นี้รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจาก5ปีเป็นจนเกษียณอายุคือ60ปีและแม้ว่าวาระของผู้ใหญ่เกลี้ยงจะยังไม่หมดแต่การเปิดตัวของคู่แข่งก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและดุเดือดมีการปลุกกระแสโจมตีถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานและใช้งบประมาณของผู้ใหญ่เกลี้ยงออกไปเป็นวงกว้างและเดี๋ยวก็มั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกระแสดังกล่าวจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสทเพชรซึ่งเป็นอดีตสทร่วมทีมเดียวกันกับนายกพงอรุณครั้งล่าสุดสทเพชรสอบตกพอพ่ายคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ถึงเท่าตัวนายกพงอรุณจึงหนุนให้สทเพชรหันมาลงชิงตำแหน่งกับผู้ใหญ่เกลี้ยงเพื่อต้องการรวบฐานคะแนนไว้ให้ได้ทั้งหมดเมื่อนงพงากลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นนอกจากอาการดีใจที่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วเธอไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกให้เดี่ยวรับรู้เลยว่าเธอตื่นเต้นที่จะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวระหว่างผัวเมียและลูกๆที่จะเกิดมาเธอแทบจะไม่ชายตามองความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเลยด้วยซ้ำเธอเพียงแวะมาบอกข่าวเรื่องลูกแล้วก็เดินเลี่ยงกลับไปยังบ้านของพ่อเธอมันก็ประเภทหัวล้าหลังปฏิเสธความก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับพ่อนั่นแหละเดี่ยวคิดและมองตามจนเธอลับตาไปในที่สุดก็หันมาปรึกษากับนายช่างรับเหมาโดยไม่สนใจอะไรอีกความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้เป็นพ่อเริ่มมามีรอยแตกร้าวมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงหมดวาระลงอย่างเป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เกลี้ยงกับสทเพชรเพียงเท่านั้นแต่ลูกครึ่งไทยฝรั่งผู้มีนามว่าสันโดษก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สมัครอีกด้วยในขณะที่ลูกชายสนับสนุนและเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ใหญ่เกลี้ยงเนื่องจากผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นเป็นนายหัวที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองและการลักลอบตัดไม้มาสร้างคฤหาสน์ทรงไทยของเขาการตอบแทนด้วยการทุ่มเทมุ่งมั่นให้ผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะจ
จึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจส่วนฝ่ายตาโจงผู้พ่อกลับให้การสนับสนุนฝรั่งสันโดษซึ่งเท่าที่เดี๋ยวรู้ก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนชักจูงและขอร้องให้สันโดษลงสมัครรับเลือกตั้งแรกเมื่อรู้ข่าวว่าพ่อจะสนับสนุนสันโดษนั้นเดี๋ยวหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขำขันโดยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในด้านคุณสมบัติและกฎหมายเลือกตั้งแต่เมื่อพ่ออธิบายถึงที่มาของฝรั่งสันโดษมันกลับทำให้เขาเห็นว่าสันโดษจะกลายเป็นตัวตัดคะแนนเสียงทั้งของผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรได้อย่างไม่ต้องสงสัยสันโดษมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยชอบชีวิตสมถะเรียบง่ายเมื่อมีลูกจึงได้ให้ชื่อว่าสันโดษพร้อมกับการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแม้ว่าปัจจุบันทั้งพ่อและแม่จะเสียชีวิตไปแล้วแต่สันโดษก็อยู่กับสังคมได้อย่างกลมกลืนนอกจากลักษณะภายนอกที่พอจะบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดแย้งหรือทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วนของเขาได้เลยช่วงหลังๆเดี๋ยวมักจะเกิดอาการฉุนเฉียวไม่เว้นแต่ละวันเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อพูดยกย่องฝรั่งสันโดษให้คนในครอบครัวฟังว่าเป็นคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้ดีโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นปักใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกมโนราหนังตะลุงหรือแม้แต่ภาษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของการแสดงออกถึงความเป็นไทยสันโดษพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่นปักใต้โดยไม่ผิดเพี้ยนสันโดษเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมภายหลังได้ลาออกมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่5ไร่3งานนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งค่ายเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนไว้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าบ่อยครั้งที่ตาจ้องกลับมาจากดูเด็กๆฝึกซ้อมมโนราที่ค่ายเรียนรู้ก็มักจะพูดในทํานองที่ว่าวัฒนธรรมคือเสาเข็มแห่งความมั่นคงของชาติประเทศชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากมั่นคงประเทศก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เดี่ยวเคยโต้เถียงกับพ่ออย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าพ่อพยายามที่จะดึงเอานงพงาไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพที่ฝรั่งสันโดษเป็นประธานกลุ่มแต่เมื่อนงพงาบอกว่าเธอไปด้วยความสมัครใจและตามสิทธิเสรีภาพของตัวเธอเองการทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เกิดขึ้นมันจะไปเสียหายอะไรวะกะอีแค่เมียแกไปเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสานย่านลิเผาแล้วรับเอางานมาทำที่บ้านเวลาว่างๆตาจงชี้แจงเหตุผลหลังจากเข้าห้ามปรามลูกชายไม่ให้ลงมือกับลูกสะใภ้พ่อก็เอาแต่เข้าข้างนงรู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นคู่แข่งกับไอ้ฝรั่งซันโต๊ดนั่นเดี๋ยวเรียกสันโดษเป็นซันโต๊ดตามชื่อยาถ่ายพยาธิที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆ เวลามีหนังขายยามาฉายให้ดูผู้ใหญ่เกลี้ยงตั้งหากที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่แกแล้วเจ้าสันโดษก็ไม่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งใครแต่ผมเป็นหัวคะแนนนะเปล่าแกมันเป็นพยาธิพยาธิตาบอดซะด้วยสิผมขอถามพ่อหน่อยการแสวงหาหนทางก้าวหน้าทำให้ครอบครัวเจริญเติบโตมันผิดตรงไหนไอ้ที่ใครๆเขาพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่แทบล้มประดาตายนั่นน่ะไม่ใช่เพราะความอยากมั่งอยากมีหรอกหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้ามันไม่ผิดหรอกนะตาจ้องพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวตามอีกฝ่ายแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามต้องมีอุดมการณ์ไม่ใช่เบียดบังเอาด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบแกก็รู้ดีว่าโรงไม้ของผู้ใหญ่เกลี้ยงเบื้องหลังมีแต่ไม้ผิดกฎหมายไอ้ที่แกรับเศษเด่นนั่นมาก็ด้วยผิดกฎหมายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้แกคิดว่าถูกต้องแล้วหรือแล้วพ่อเคยเห็นใครร่ำรวยจากการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์แบบพ่อแบบไอ้ซันโต๊ดบ้างไหมการเป็นนักการเมืองลำพังแค่เงินเดือนจะมาพอยาไส้อะไรแค่ภาษีสังคมอย่างเดียวก็หมดไปแล้วครึ่งเดือนอีกอย่างกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่มันเป็นเรื่องของหลักฐานและการสืบสวนในเมื่อไม่มีพยานหลักฐาน
ไม่มีกระบวนการสืบสวนจะเรียกว่าผิดกฎหมายได้ยังไงนี่แกคงลืมในสิ่งที่พ่อเคยสอนแกหมดแล้วสินะกฎหมายเป็นเพียงข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับควบคุมไม่ให้คนทำผิดแต่การเป็นพลเมืองดีคือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมาบังคับแกและผู้ใหญ่เกลี้ยงอาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้แต่แกจะหนีกฎแห่งกรรมเพราะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เลยผมไปละเมิดสิทธิ์ของใครตั้งแต่เมื่อไหร่เดี่ยวอุทธรก็การที่แกไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงลักลอบตัดไม้ยังไม่เรียกว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอีกหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทุกชนิดเป็นสมบัติของส่วนรวมการฉกฉวยเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อให้ผู้ใหญ่ไม่ตัดผมไม่ตัดแต่คนอื่นก็ตัดอยู่ดีนั่นแกคิดตามภาษาคนเห็นแก่ตัวของแกเองทำไมแกไม่คิดอย่างสันโดษมันบ้างแทนที่จะทำตัวเป็นพยาธิคอยดูดกินทำร้ายประเทศแกควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสันโดษไม่ดีกว่าหรือแกอีกแค่เมล็ดพันธุ์นอกคอกเล็กๆเมล็ดหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวเบ้ปากกันแหนกันแหนใช่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ข้างในต้นใหญ่อย่างที่แกแอบขโมยตัดโค่นไปทำเสาค้ำเชิงตะกอนของแกไงตะจงถอนใจด้วยความระอานี่พ่อไม่เห็นหรอว่าคฤหาสน์ของผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วแกเห็นไหมว่าท้องของเมียแกโตแค่ไหนแล้วผู้เป็นพ่อพูดพลางชี้ไปที่ท้อง7เดือนเศษของลูกสะใภ้ฉันเห็นท้องของเมียแกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ของแกเอาไว้ค่อยๆโตขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่จากคนที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนอย่างที่ควรจะเป็นและฉันก็เห็นว่าไอ้ที่แกเรียกมันว่าคฤหาสน์นั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเป็นคนในตัวแกเองก็ค่อยๆหดหายลงไปทุกที

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการกำลังจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
5: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์อินเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โอกลอบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมพสามิตกรมสัมภากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่ การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
7: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สำคัญ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีป่านไปเจอบทความหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลือกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแยกจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยชน์ใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆแต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกกันเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ย มันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกย้ำเกียดแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วอะนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: ช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะรู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลอง

ำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการ move on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อยๆครั้งเนี่ยการเลิกรากันมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตเวชยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนอ่ะนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้เนาะก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทําให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะ สำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกๆวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดการระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
7: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือลัลลาบายโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงลพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวศและครูเอื้อค่ะต่อด้วยผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

ารเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกรมโฆษณาการบ้างกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกรมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปนีภุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปนีขับร้องด้วยกันนะคะต่อด้วยขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้งสามเพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของในห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัย2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่3สุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเวทร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปี เช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท
7: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3-0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3-1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3-1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1-4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 นฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 นภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงปลุกไทยเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมโฆษณาการเกิดขึ้นในปี2483นะคะคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6และครูเอื้อใส่ทำนองขับร้องหมู่ค่ะ

พลงปลุกใจเพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีรวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประภัยกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยกลิ่นกล้าว

สามเพลงที่จบไปนั้นกลิ่นเกล้ากลิ่นกระแจจันทร์และกลิ่นแก้มนางต่อได้เพลงกลัวหนาวโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวทและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่งเอาไว้แล้วก็เพราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล้ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะและเรือหงทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

เพลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาและแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกตรชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อชื่นประโยช

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาทำจิตให้สงบไปด้วยกันท่านผู้ฟังวันนี้เราจะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการรอบรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ความทุกข์แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะล่วงไปแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันได้ก็ต้องยอมรับมันการยอมรับนั่นแหละคือการกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นปมมันจะคาใจมันจะกำหนดรู้ไม่ได้คือยอมรับไม่ได้ทั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะทั้งเรื่องที่มันผ่านลงไปแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบสว่างจะได้กำหนดรู้ยอมรับทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาขึ้นได้ในข้อแรกตั้งสติขึ้นไว้เห็นมาฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งได้ลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ถ้าท่านผู้ฟังยังนั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนแล้วยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่แสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องการันตีความมีชีวิตนั้นคือลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวได้ตายแน่ยังไงถ้ารอไม่กี่นาทีก็ต้องรู้แน่ว่าคนนี้อยู่หรือตายแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านผู้ฟังแล้วกำหนดดูกำหนดรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมอยู่ในโพรงจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือจะตามเข้าเอาตามเข้าลมไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องตามออกจากท้องมาที่อกที่คอที่จมูกออกไปแล้วรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวตามเข้าตามออกแค่ครั้งสองครั้งบอกให้กำหนดได้กำหนดได้แล้วเอาจิตของเรามานึกถึงลมระลึกถึงลมไว้นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไล่ไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไล่เข้าไล่ออกแล้วเอาตรงทางที่มันจะเข้าตรงทางที่มันจะออกนั่นคือในโพรงจมูกไล่เรียงมาดูแล้วบริเวณทางเข้าทางออกนี่แหละมันเห็นชัดเจนที่สุดท่านใช้คำว่าปริมุขขังคือเป็นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกทั้งดั้งเลยเนี่ยระวังมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายคือหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเนี่ยเขาจึงเรียกเป็นหน้ามุข ป็นมุกที่ยื่นออกมารู้ว่านี่คือทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาจิตเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นจะเอาจิตตั้งไว้ได้ยังไงก็มานึกถึงมันนั่นแหละอย่างเวลาเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้กินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละจิตของเราทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องผัวพันรับรู้สุขไปตามทุกไปตามสิ่งที่เราไปคิดผ่านทางใจได้ยินผ่านทางหูเห็นภาพผ่านทางตารับรู้รสผ่านทางลิ้นจมูกหมดทุกช่องทางมี6อย่างนี่แหละจิตเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันไปหมดทีนี้มันก็ไปทำอารมณ์ไงแต่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงให้เกิดอารมณ์แบบไหนจิตก็จะมีอารมณ์แบบนั้นก็ไปเสวยเวทนานั้นอารมณ์นั้นอยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้แทนที่ว่าเออก็จะให้ไปตามนั้นนี้โน้ตใหม่ละตอนนี้ให้มาอยู่กับลมกำหนดยังไงสังเกตเฉยๆไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าสังเกตไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าเอาใจมาจดจ่อแต่ตรงกำหนดนี่แหละคือดูเฉยกำหนดดูเฉยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าดีหรือห่างร้อนหรือเย็นแล้วก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดต้องไม่คิดต้องบังคับว่าคนนั้นอย่าทำเสียงดังคนนี้อย่าขยับคนนี้อย่าทำกลิ่นโอ้ยจะไปบังคับได้ไงมันอายตนะภายนอกบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เราพอควบคุมได้ในความที่ว่าให้อยู่เสนาสนะที่มันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างนั่นก็นิดหน่อยพออดทนได้อดทนเอามาสังเกตดูลมกลิ่นยังไงเสียงยังไงความคิดก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับให้จิตว่าอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นคิดเรื่องนี้มันธรรมชาติของมันอย่าบังคับแค่สังเกตดูตัวฝังเวลาสังเกตนั้นเราสังเกตโดยรอบด้วยสังเกตโดยรอบเป็นยังไงนี่คือเราจะเพิ่มพลังสตินะคือเราดูลมหายใจมันจะได้ยินเสียงด้วยทุกพลังเออใช่ก็ตัวฝังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี่ไงดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราก็จะรู้สึกได้ด้วยถ้ามีคนทำเสียงอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงรถเสียงนกเสียงไก่เราก็รับรู้ได้หมดกลิ่นด้วยนะความคิดนึกก็ด้วยถูกปะล่ะเวลาสังเกตเราสังเกตดูโดยรวมๆเหมือนตามฟังจ้องไปที่หน้าปัดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะพอดูเวลานี่เรามองไปนี่เห็นตัวเลขเห็นอะไรโดยรวมเป็นอันเดียวถูกไหมเวลาเราสังเกตดูเราเห็นเป็นโดยรวมอันหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ในขณะที่ดูนาฬิกาเนี่ยสมมติเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างนะให้เห็นบริเวณรอบๆนาฬิกาโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปไม่ต้องเคลื่อนตาออกไปแต่ว่าให้จดจ่อไปโดยรอบๆสิ่งที่อยู่รอบๆนาฬิกานั้นเหมือนกันตอนนี้นะในขณะที่ท่านฟังเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เราจะสังเกตเห็นสิ่งรอบๆให้ด้วยให้ได้ด้วยจงทำอย่างนั้นด้วยคือให้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราในขณะที่เราก็ดูลมหายใจอยู่ด้วยนี่แหละเริ่มต้นจากนี่เลยถ้าลืมตาอยู่บางคนจนเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาดูเช่นขับรถบ้างทำกับข้าวบ้างเออเราก็เห็นภาพด้วยแต่เราไม่ลืมหลบนะโอเคหูล่ะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมเออได้ยินเสียงด้วยแต่เราก็ไม่ลืมหลบกลิ่นล่ะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอากาศสดชื่นกลิ่นขยะกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นตัวคนกลิ่นเครื่องปรับอากาศกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้กลิ่นไหมถ้าได้ก็ไม่ลืมหลบสังเกตดูรสล่ะที่อยู่ในลิ้นกินอะไรอยู่ไหมมีรสผ่านทางลิ้นไหมไม่ลืมลมสังเกตดูสังเกตดูในช่องทางใจของเราด้วย มีความคิดนึกอะไรไหมความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีไหมมีสังเกตดูสังเกตดูก็ไม่ลืมลงด้วยในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจแล้วสังเกตดูเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆดมฝังการสังเกตนี่แหละสังเกตโดยที่ไม่ลืมลมเนี่ยต้องเจาะจงด้วยนะนั่นแหละคือสติความที่จิตเรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั่นแหละคือสติจิตไม่ใช่สติลมหายใจไม่ใช่สติแต่การที่จิตมาระลึกนึกถึงลมได้นั่นคือสติในขณะที่จิตระลึกนึกถึงลมได้สังเกตดูลมอยู่นี่มันก็เห็นสิ่งอื่นๆด้วยถ้าเป็นภาพก็ต้องผ่านทางลิ้นได้ที่ไหนเล่าต้องผ่านทางตาถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางจมูกได้ที่ไหนเล่าเสียงมันต้องผ่านทางหูก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องผ่านทางตาตาที่ไหนลมกลิ่นได้มันต้องจมูกเท่านั้นต้องตามช่องทางของเก่าเท่านั้นที่เราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ก็ไม่ลืมลมแล้วมันต่างกันยังไงกับเวลาที่เราก็ได้ยินเสียงมีความคิดนึกทั่วๆไปมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ลมไงพอเราไม่ได้รู้ลมหายใจในที่นี้เราตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเนี่ยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงจิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นได้เพลินได้ 100% เลยเสียงจะเป็นที่ตั้งความน่ารักน่าชอบใจคุณจะเพลินกลุ้มลุ่มห่อหุ้มดีใจแต่เป็นเสียงที่ไม่ชอบใจนะมันก็จะมีความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยอาศัยเสียงผ่านทางหูนั่นเป็นเหตุเพลินไปเต็มที่นี่เขาเรียกกลิ่นด้วยความคิดด้วยแต่พอเราสังเกตดูลมไม่ลืมลมเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแหละไม่ลืมลมดูลมก็ได้กลิ่นเหมือนเดิมมีความคิดเหมือนเดิมแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือแทนที่จิตมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้น 100% เนี่ยมันลดลงทำไมมันลดลงเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือไม่ลืมใช่ไหมล่ะเราไม่ลืมลมเนี่ยเรานึกถึงลมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็ไม่ลืมลมเนี่ยมันมีความคิดนึกเราก็ไม่ลืมลมไอ้ความไม่ลืมเนี่ยคือระลึกได้ใช่ไหมระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอมีความไม่เพลินความเพลินต้องลดลงพอเราจะไม่เพลินเพราะเราตั้งจิตอยู่กับลมความเพลินไปตามเสียงตามความคิดต้องลดลงมันง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรยากหลักการเนี่ยเบสิกมากๆพื้นฐานที่สุดในโลกใครๆก็ทำได้จะเด็กแค่ไหนจะผู้ใหญ่แก่ง่อมขนาดไหนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้แน่นอนแค่สังเกตดูลมไม่ยากเลยไม่ลืมลมแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าลืมไปล่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ล่ะเราไปก่อนลืมมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วพอตอนนี้ทำไงเราก็มานึกเอาเอาแล้วถ้าลืมไปอีกทำไงก็นึกขึ้นไหมระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งจิตมาไว้อยู่กับลมอีกทำอย่างนี้ทำฝังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ความเพลินที่จิตมันจะเข้าไปเกลือกกลั้วกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นมันจะลดลงเบาบางลงพอลดลงเบาบางลงตรงนี้แหละที่จะทำให้สตินั้นเสริมพลังจิตจนเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราตั้งระลึกจิตอยู่กับลมนั้นจิตยังไม่สงบหรอกท่านผู้ฟังยังฟุ้งซ่านยังคิดมากบางทียังง่วงอยู่ไงแต่เราสังเกตดูแล้วไม่ลืมลมอย่างนี้ไหมคุณง่วงนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมลมกระบวนการที่สติทำให้เกิดสมาธินั่นก็คือเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจ่อกำลังเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานี่คือใครก็จิตของเราเนี่ยแหละจิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังที่เราง่วงก็ตามเราฟุ้งซ่านก็ตามเราคิดพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้เพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีพลังเหนือจิตเราตอนนี้ทำไงเกิดมาจดจ่ออยู่กับลมพอเราเอาจิตเรามาจดจ่ออยู่กับลม สติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสิ่งที่จิตไม่เพลินไปไม่ตามไปสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงทำให้เสียงที่มีอำนาจดึงให้เราพอใจไม่พอใจทำให้กลิ่นรสความคิดสัมผัสทางตาความร้อนความหนาวความคิดนี่สำคัญนะอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้เนี่ยที่จะมาดึงจิตเราให้พอใจไม่พอใจกังวลใจกลุ่มใจดีใจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจึงมีพลังลดลงจะอ่อนกำลังลงเพราะมันอ่อนกำลังลงออกกำลังลงจิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงก็กลายเป็นอารมณ์อันเดียวสติจึงเป็นกระบวนการให้เกิดสมาธิอย่างนี้อาศัยเครื่องมือคือลมหายใจวิธีการนี้เรียกว่าอานาปานสติสติระลึกได้ด้วยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นผลทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นตัวฟังระดับของสมาธิมีไล่เรียงไปตั้งแต่ความที่ยังมีความคิดที่เป็นกุศลอยู่ความคิดที่เป็นกุศลมีอยู่ความคิดที่เป็นอกุศลดับไปแล้วเริ่มนับว่าจิตเป็นสมาธิตั้งแต่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนละโลกกันนะระหว่างจิตที่มีความคิดเป็นอกุศลคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดเสพกามคิดหาความเพลินนั่นนี่เนี่ยคือไม่เป็นสมาธิมันมีเครื่องเศร้าหมองเครื่องขวางเครื่องกั้นมันมีความไม่สะอาดอยู่ในช่องทางใจอยู่ที่ทำให้จิตนั้นจะแบบว่าจะเหมาะสมควรแก่การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอาหารหรือน้ำถ้ามันยังไม่สะอาดมันโอ้จะเอามาทำกับข้าวไงล่ะล้างผักล้างผลไม้ไม่สะอาดต้มถั่วนี่ยังมีเศษทรายเศษดินติดมามันไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องล้างให้สะอาดถึงระดับหนึ่งก่อนที่มันจะพอแต่ถ้าเอาเศษอะไรออกไปที่มันจะเป็นปัญหาในการรับประทานเศษทรายเศษดินนี่ต้องออกไปเหมือนกันว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มารอบรู้เข้าใจเกิดปัญญาใช้งานในการให้เกิดอภิญญาคือความรู้ยิ่งได้จิตต้องมีความเหมาะสมท่านใช้คำว่าอ่อนเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานจิตนั้นคือจิตที่เป็นสมาธิเริ่มจากจุดไหนมันมีความสะอาดหลายระดับเอาสะอาดพอใช้งานได้ก็คือมีความคิดอยู่แต่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่ไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อการรู้ธรรมคืออวิหิงสาแล้วเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความดีใจนั่นแหละตั้งฝังร่วมกันแล้วอยู่ในระดับขั้นที่จิตนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมแก่การรู้ธรรมเหมาะสมแก่การทำความเข้าใจเหมาะสมแก่การที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้นะตั้งฝังให้มีความสบายใจเลยมีความสบายใจความดีใจความโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้ยเรามาตั้งสติไว้อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่มีสติเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าสติแล้วจะยังเกิดสมาธิหรอกนะยังไม่เกิดเลยก็ตามอ่ะสมมติพยายามตั้งสติไว้แต่สมาธิยังไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งสติทำยังไงเนี่ยโอ้มีสติแต่ยังจิตไม่เป็นสมาธินะมันดีกว่านะถูกป่ะเพราะว่าเวลาเขาเพลินไปเนี่ยเขาเพลิน 100% เขาทุ่มสุดตัวแล้วก็แบบชอบก็ชอบสุดๆไม่ชอบไม่ชอบสุดๆอ่ะแต่ว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยมันยังพอยับยั้งชั่งใจได้บ้าง จะไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมแต่ฉันยังรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรมันดีกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเคยเจอไหมคนที่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยโอ้นี่แย่มากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเออนั่นมันดีแล้วเพราะคุณมีสติแล้วไงคุณเห็นปัญหาแล้วแต่ยังไม่เห็นโซลูชันยังไม่เห็นทางออกดีกว่าคนไม่เห็นปัญหาใช่ไหมล่ะเอ้ยตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสติการที่เรามีสติเห็นปัญหาท่านผู้ฟังให้เราดีใจระดับหนึ่งเลยว่าโอ้เราดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าเราตั้งสติไว้จนสติมีกำลังพอที่จะระงับสิ่งต่างๆไปได้นี่นะระงับความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆไปได้ให้สบายใจเลยดีใจไปเลยมีความยินดีปราโมทโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้เราพ้นภัยเห็นป่านั้นนั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนติดคุกตำรวจโอ้อันตรายแต่พอเขาออกจากคุกได้เมื่อไหร่นะท่านฟังโอ้จะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุทั้งนั้นที่ว่าเขาอย่างจะไม่ได้กินข้าวอะไรดีๆมากมายล่ะแต่จะไม่ได้ขับรถอะไรหรูๆอยู่บ้านสบายแค่ออกได้จากคุกเนี่ยโอ้สบายใจแล้วหรือคนตกเป็นทาสแต่เปรียบเทียบอย่างนี้แต่พอหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี่นะโอ้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องมีไปจะไปไหนก็ได้ตามใจยังไม่ได้ว่ามีเงินอะไรมากเลยนะทุกฟังจะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุให้ทุกฝั่งตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยว่าตอนนี้นี่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมนี่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกอยู่ตอนนี้นี่โอ้เรายังไม่ต้องไปจิตสงบถึงขนาดว่าเย็นไปทั้งตัวรู้อะไรไปหมดล่ะยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราดีใจแล้วเลยให้ตั้งไว้ซึ่งความยินดีปรีดาโสมนัสเลยว่าโอ้เราโชคดีแล้วเราพ้นจากเครื่องร้ายรัดเครื่องกีดกั้นกลางกั้นเห็นป่านั้นเรารักษาความยินดีความปรีดาความสบายใจนี้ไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีตั้งจิตให้อยู่กับลมไม่ลืมลมกำหนดดูไว้เราเพ่งจดจ่อสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่จดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ดำฟังเรามาพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งการกำหนดรู้หมายถึงปริญญาปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้เหมือนอย่างที่เวลาเราไปรับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบสาขานี้เรียนจบสาขานั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ตนเรียนมาเขาจึงใช้คำว่าปริญญามาจากภาษาดั้งเดิมบาลีว่าการรอบรู้หรือบางท่านก็

คุณเป็นพยาบาลก็ต้องรอบรู้เรื่องการดูแลคนป่วยในรูปแบบต่างๆความเจ็บมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการดูแลคนไข้ขั้นตอนกระบวนการต้องรอบรู้เรื่องพวกนี้แม้แต่ถ้าเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์มันไม่ต้องไปรู้เรื่องชีววิทยานี่ใช่ไหมเอาเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายว่ามีกี่มาตรากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับคดีอาญาวิธีการพิจารณาความการให้ผลของแต่ละก็เป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้เขาก็ต้องแยกแยะออกไปรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์โอ้แต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่คุณจะต้องรอบรู้แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมตามสาขาวิชาพระพุทธเจ้าก็จึงบอกให้ธรรมะที่เราต้องรอบรู้ก็มีอยู่นะในสายการรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอภิญญาเนี่ยมันจะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องรอบรู้ทำความเข้าใจยอมรับมันได้จะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องละกำจัดออกเสียจะมีปัญญาอันยิ่งแบบชนิดที่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมีขึ้นและปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องพัฒนาจากไม่มีต้องให้มีจากยังไม่ดีต้องให้ดีมันจะเป็นคนละแบบกันเป็นคนละอย่างกันในที่นี้เราจองเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องด้วยปัญญาอันยิ่งในการรอบรู้ท่านใช้คำว่าธรรมาอภิญญาปริญญยาธรรมะที่ต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจจนถึงยอมรับมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งสิ่งเหล่านั้นคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองเขาเรียกว่าขันเป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันปัญจุปาทานขันกลุ่มแห่งสิ่งที่จะให้ความยึดถือเกิดขึ้นได้5อย่างเขาเรียกว่าปัญจุปาดานขันกลุ่มกองคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมี5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจจนถึงให้ยอมรับมันได้กอง5อย่างนั้นคืออะไรเวลาก็จัดกลุ่มจัดกองเนี่ยก็ใช้คำว่าขันธ์ตบฝังสิ่งไหนไหนเหมือนกันใกล้ๆกันเขาก็จัดรวมกองกันเข้าไว้ด้วยกันการที่เราจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเช่นปากกาก็ส่วนหนึ่งดินสอก็ส่วนหนึ่งเหล่านี้รวมเรียกเครื่องเขียนแล้วจะเป็นสมุดหนังสือก็ส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งหนังสือก็ส่วนหนึ่งสมุดไว้สำหรับจดก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการทำความเข้าใจนี่เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าขันพระพุทธเจ้าจัดกลุ่มก้อนกองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีในคำสอนอื่นนะท่านผู้ฟังขันเนี่ยนะในคำสอนของศาสนาอื่นๆก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้มีใครมาสอนเจาะจงแบ่งหมวดหมู่ในเรื่องธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้5อย่าง5กองอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่ออะไรให้มันเป็นระเบียบระบบทำไมนะจะได้เข้าใจได้ง่ายลักษณะการที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่อให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายในกลุ่มหมวดดังนี้คือถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้กองไว้ด้วยกันกองหนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันธ์หรือกองรูปทำไมเป็นรูปอย่างนี้ได้ก็มันเป็นธาตุสี่ชนิดที่ละเอียดก็มีหยาบ

0: ก็มีรูปหยาบก็เช่นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้เป็นรูปที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเป็นของหยาบหยาบเอาเสร็จแล้วเขาก็เอาธาตุดินที่เป็นพวกภูเขาเหล่านี้มาถลุงใช้ความร้อนแยกออกมาใช้กระบวนการเครื่องกรองเครื่องแยกสารประกอบออกมาเอาแยกได้เป็นเหล็กบ้างแยกได้เป็นโลหะเป็นอัญมณีเอาของมีค่าแยกไปของเป็นเศษเจือปนก็ทิ้งไปส่วนไหนเอาไปทำแยกเป็นอลูมิเนียมก็ทำอย่างหนึ่งเหล็กก็ทำอย่างหนึ่งอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาใช่ไหมรูปที่ละเอียดขึ้นมาจากการทำจากการประดับและเช่นพวกเครื่องประดับนี่ก็เป็นรูปที่ทำจากธาตุดินก็ละเอียดขึ้นมากว่าจากภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินต่างๆรถยนต์สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็มาจากดินมาจากน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ละเอียดกันขึ้นมาอีกเพราะนั้นท่านก็จึงอาศัยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันละเอียดบ้างหยาบบ้างถ้าเป็นทางชีววิทยาร่างกายของเรามนุษย์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมีก็เป็นตัวเราออกมาเกิดจากมารดาบิดามีน้ำอาหารที่กินเข้าไปคุณกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราคุณกินอาหารเผ็ดอาหารธรรมดามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเราเนี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นรูปหยาบก็มีละเอียดก็มีละเอียดไปกว่านั้นอย่างเช่นพวกแสงอย่างนี้ทั้งฟังก็เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกตอนนี้ก็มีศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่ก็เล็กลงไปอีกมีการวิจัยมีการทำความเข้าใจเป็นลักษณะของรูปที่ละเอียดลงไปอีกว่าสสารนั้นมีสภาพเหมือนเป็นแสงเอาทำไมธาตุดินมันถึงเปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุไฟได้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกันไปมารูปที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีมีในที่ไกลบ้างมีในที่ใกล้บ้างต่างเหล่านี้คือรูปนี่คือกองที่หนึ่งทำความเข้าใจอยู่ที่ไหนในตัวเราใช้จิตที่มีความสงบจากสติที่เราตั้งไว้ทำการทบทวนดูตัวหวังร่างกายเราที่อยู่มาตลอดปีนี้มันก็คือรูปนี่แหละสิ่งไหนที่เข้มแข็งที่เป็นของจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินมองจากข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังทะลุเข้าไปในตัวผ่านหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเหล่านี้คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำก็อยู่ในตัวเราถูกไหมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นพวกนี้แหละน้ำปัสสาวะออกมาเหงื่อออกมาก็ธาตุน้ำในตัวเราอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของแข็งก็คือธาตุดินในตัวเราพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับธาตุลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือธาตุลมให้เกิดปฏิกิริยาเป็นการสันดาบเกิดความร้อนขึ้นเลี้ยงชีวิตไอ้ความร้อนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการไหลเคลื่อนไปของพวกของเหลวมีเลือดมีน้ำเหลืองการขยับของเซลล์ต่างๆเป็นการยืดกล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อให้เป็นออกเป็นยืนย่อเดินได้เหล่านี้อาศัยธาตุไฟที่เกิดจากการสันดาบของธาตุดินและอากาศเกิดเป็นความร้อนขึ้นเกิดเป็นพลังงานขึ้นในร่างกายเราก็จึงมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเหมือนกันข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นให้เกิดความยึดถือได้เป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้รูปนี้ยึดถือด้วยอะไรอะไรไปยึดถือจิตนี่แหละไปยึดถือจิตไปยึดถือได้ไง ด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือก็จึงเรียกว่ารูปูปาทานขันธาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปเป็นเรียกตัวเรามีเครื่องนอกด้วยเช่นบางคนยึดถือว่านี่รถฉันนะเนี่ยฉันซื้อมานี่ยังผ่อนไม่หมดเลยบางคนผ่อนหมดแล้วเอากลับเข้าแบงก์อีกเอากลับเข้าไฟแนนซ์อีกโอ้คนนั้นแล้วรถเราโอ้แล้วคนนั้นคันนู้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกแม้แต่ก็อยากได้ก็ยึดถือรถคนอื่นที่ก็ไม่ใช่รถเรานั่นแหละว่าเราก็อยากได้ก็ยึดถืออีกแบบหนึ่งก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือคนละแบบยึดถือแบบว่าเป็นของฉันว่าฉันมีในสิ่งนี้ยึดถือนี่ก็ยึดถือว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นของฉันยึดถือในอนาคตยังไม่ได้ด้วยซ้ำยึดถือได้รูปภายนอกด้วยรูปภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านยังสิ่งของข้าวของทุกอย่างทุกฟังนี่โทรศัพท์มือถือของฉันนี่ปากกาของฉันไม่ใช่แค่สิ่งของนะผู้ชายก็จะยึดถือว่านี่ภรรยาฉันแฟนฉันผู้หญิงก็จะยึดถือว่านี่สามีฉันที่รักของฉันพระสงฆ์ก็จะยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ฉันคนนี้ครอบครัวฉันยึดถือได้หมดสิ่งที่เป็นรูปภายในก็ตามภายนอกก็ตามเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้นี่คือรูปขันธ์นี่คือแยกแยะ5ประการก่อนนะทุกฟังว่ามันคืออะไรให้ตัวอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจต่อว่าที่ต้องรอบรู้ปริญญารอบรู้อะไรในข้อแรกคือตัวมันก่อนว่ารูปเป็นอย่างนี้อย่างที่สองคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสไม่ว่าสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากเสียงผ่านหูรูปผ่านตากลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสต่างๆผ่านทางกายหรือความคิดนึกผ่านทางใจต้องมีผัสสะมีสัมผัสจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี้เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีหมายถึงบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะอย่างถ้าเราตอนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมันก็สบายดีแต่เราร้อนอยู่นะแล้วยิ่งมีความร้อนขึ้นมาโอ้ไม่สบายไม่สบายความร้อนนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีแต่ถ้าตรงข้ามกันเช่นหนาวแล้วมาเจออุ่นอุ่นๆนี่สบายดีในขณะที่หนาวๆแล้วไม่ดีเราตรงข้ามกันไงแต่ถ้ามันสบายสบายดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันก็เฉยๆในไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีอยู่ความรู้สึก3ประเภทในทางใจนะก็มีด้วยทางกายก็มีด้วยทางกายก็เป็นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเราก็จะเรียกทางกายว่าสุขกับทุกข์เรียกทางใจว่าโสมนัสกับโทมนัสก็อาศัยภาษาต่างๆมากระทบเกิดขึ้นแต่ละคนสุขทุ่มก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบเผ็ดๆโอ้เผ็ดอร่อยแต่ฝรั่งมาประเทศไทยโอ้ไปกินไม่ได้โอ้เผ็ดนี่เหงื่อแตกไม่อร่อยโอ้ภาษาเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์คนนี้แล้วมันไม่เหมือนกันไอ้ความยึดถือที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันจึงทำให้คนนั้นสุขหรือทุกข์แตกต่างกันท่านจึงแยกไว้อีกกองหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ชื่อเต็มๆของเขาคือเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนานี้สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงในเวทนาเวทนาในร่างกายเรามีไหมมีแน่นอนทุกฟังถ้าเรามีรูปเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่ในกายนี้สุขบ้างทุกบ้างมีแน่นอนยังมีความหมายรู้อีกด้วยเพราะเวลามีผัสสะแล้วมันจะให้เกิดผล2อย่างทุกฟังคือความรู้สึกมาจากกรรมเวทนาและคือความหมายรู้มาจากกรรมสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นั้นจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเรา ็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้ว่าสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรเขาก็จึงต้องฟังเสียงข้าพเจ้าแล้วก็หมายรู้ได้ว่าเอานี่เป็นเสียงพระพูดนะเป็นภาษาไทยนะเอาที่คุณหมายรู้ได้ว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามาลายูนะโอ้ก็ทำไมได้รู้ภาษานั้นฟังแล้วบางทีมันเป็นภาษานั้นเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นภาษาอะไรใช่ไหมแต่ว่านี้รู้ภาษาไทยนี่คือมีความหมายรู้คือสัญญาละรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งนี้ความหมายรู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาสัญญาจึงไม่เหมือนเวทนาดูฟังเพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสุขหรือทุกข์แต่สัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้คือเป็นเหมือนกับ definition เป็นเหมือนกับนิยามเป็นเหมือนกับคำเรียกเป็นเหมือนกับคำเพื่อให้สื่อสารตรงสิ่งที่เข้าใจตรงกันได้นะอย่างเช่นชื่อว่ารถยนต์อย่างเงี้ยสมัย100ปีก่อนนี่รถยนต์ไม่มีนะทุกฟัง200ปีก่อนนี่ไม่มีเอาแล้วนวลมาได้ไงโอ้เขาก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาติดเข้าไปไงเครื่องจักรไอ้น้ำติดเข้าไปกับล้อล้อจริงๆก็คือเป็นรถม้าแหละเอารถม้าแทนที่จะใส่ม้าก็เอาใส่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้าไปเราก็จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่รถม้าเลยจะเรียกว่ารถม้ามันก็ไม่ใช่ละเอาก็สมมติชื่อให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าแต่มันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรนี่ก็เรียกว่ารถยนต์แล้วกันรถยนต์ก็จึงเป็นศัพท์ใหม่เรียกขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้เข้าใจตรงกันได้ว่านี่มันคือสิ่งนี้จากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนไฟฟ้าล่ะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยวางเขาใช้เทียนไขเขาใช้เชื้อเพลิงในการจุดให้แสงสว่างชื่อก็ว่า electrical ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีมาก่อนเพิ่งจะมามีเรียกกันเนี่ย 400-500 ปีหลังนี่เองว่าเอ้ยนี่คือไฟฟ้านะแล้วเขาเรียกมาได้ไงอ๋อมันก็สังเกตจากปรากฏการธรรมชาติเนี่ยแหละฟ้าผ่าปุ๊บเอ๊ะทำไมอันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้เอาลองวัดดูเอ๊ะสารเคมีนี่ทำไมให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตอย่างนี้เอามาจัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเข้าใจและมีเทคโนโลยีมีทฤษฎีอธิบายก็จึงมีศัพท์เรียกชื่อขึ้นมาละเต็มเลยฟิสิกส์นี่ก็เพิ่งมามีเรียกภายหลังอิเล็กโตรแมกเนติกนี่คินิติกนี่ดินามิกนี่โอ้พวกนี้ก็มีชื่อเรียกมาทีหลังสมมุติขึ้นเป็นสัญญาขึ้นเป็นความหมายรู้ขึ้นแต่พูดชื่อนี้คือตรงกันเทอร์โมไดนามิกนี่คือเรื่องนี้อันนี้คือเขาสมมุติขึ้นเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาที่มีมานี้คือความหมายรู้ให้เข้าใจตรงกันแล้วเพื่ออะไรก็สื่อสารกันได้การที่พระพุทธเจ้าจะสื่อสารกับพวกเราก็ด้วยสัญญานี่แหละเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์อยู่เนี่ยที่ว่ามีขันห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาก็เรียกทุกขสัญญาตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะเห็นได้ใช้คืออสุภสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทางโฆษณานะเขาก็พยายามจะให้สังคมเข้าใจว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ผมนี่ต้องดำอย่างนี้สลวยมาอย่างนี้กลิ่นต้องอย่างนี้หุ่นต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ว่านี่คือสวยอย่างนี้มีความหมายรู้แบบนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงสวยๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นคนสมัยปัจจุบันที่ว่าสวยๆเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกับกุ้งแห้งเนี่ยพร้อมเกินไปผู้หญิงสมัยก่อนนี่สวยๆนี่ต้องท่วมๆอวบๆนี่ก็มีความเข้าใจว่างั้นใช่ไหมแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นอย่าไปดูว่าเป็นของสวยงามแต่ให้ดูว่าเป็นของไม่สวยงามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอสุภสัญญามันสวยงามตรงไหนเอาความจริงมาแผ่กันดูตรงไหนมันที่ว่าหอมๆมันจริงมันคือเหม็นตรงไหนที่ว่ามันสลวยสลวยจริงๆมันคือเน่าแล้วอันนี้คือให้เข้าใจว่าสัญญาคือความหมายรู้แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจความกันได้อริยสัจ4ที่สอนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแรกเริ่มแสดงธรรมมาก็สอนความหมายรู้นี้ขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือธรรมะนะในหัวข้อที่เรียกว่าอริยสัจนะ4อย่างนะนั่นคือสัญญาทุกฝั่งในร่างกายเรามีไหมมีสิ่งที่ในหัวสมองเราคิดนึกตึกตรึกนั่นนี่ได้เนี่ยสัญญานั้นสัญญาความหมายรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราพร้อมกับเวทนาด้วยเป็นผลของผัสสะที่มีการกระทบ สัญญานี้เรียกชื่อเต็มๆว่าสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญายึดถือได้ไงอ๋อเป็นไอเดียสิ่งต่างๆหรือคนที่ยึดถือในธรรมะอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดเอายึดถือในกฎจราจรอย่างเงี้ยยึดถือในกฎระเบียบยึดถือในกฎหมายเนี่ยดีนะเอายึดถือในความดีก็ดีสิใช่ไหมจะไปดีได้ไงระหว่างความยึดถือมันไม่ดีต่อให้ยึดถือในสิ่งดีนะไม่ดีนะทำไมอ่ะกูดูสิคนที่เขาทุกข์เพราะว่าความดีมีไหมโอ้ฉันสนับทำความดีกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติแต่พอมีคนเอาปาดเข้าตรงเส้นทึบอย่างเงี้ยเส้นทึบเขาไม่ให้ปาดนี่มันปาดเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้เราจะจีดแล้วมันไม่ได้ปาดคนอื่นมันปาดเราอย่างนี้ใช่ปะปาดคนอื่นยังไม่จีดเท่าไหร่มันปาดเรานี่สิจีดละทำไมจีดอ่ะก็นี่มันเส้นห้ามปาดเส้นห้ามแทรกเข้ากฎจราจรนะเขาต่อคิวกันมาดีๆคุณมาละคิวได้ไงเอานี่คุณยึดถือในสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยยึดถือไงต่อคิวซื้อของต่อคิวซื้ออาหารบางทีร้านเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นี่น่าอร่อยมากๆเลยอันนี้มาคัดเลนเฉยตัดเข้าหนีไม่ได้จี๊ดก็นั่นแล้วมันยึดถือความดียึดถือความดีทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นที่แห่งความยึดถือได้ต่อมาอีกอันที่สี่นั้นคือสังขารสังขารหมายถึงการปรุงแต่งอันนี้เป็น definition ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นทุกฟังการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากอะไรได้บ้างปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นคือสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรนะเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารจากสังขารให้เปลี่ยนเป็นสังขารอีกอันหนึ่งนั่นแหละการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นสังขารเอาวิญญาณก็ใช่ไหมนี่ด้วยเลยท่านฟังการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารเห็นออกมาในรูปของวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารการปรุงแต่งนี้มันแทรกไปอยู่กับทุกอย่างหมดอ่ะคุณเห็นสิ่งนี้โอเคเป็นภาษาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีสุขอยู่เงี้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวว่าสถานการณ์แบบนี้มันดันกลับกลายเป็นทุกข์เอามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ได้ไงอย่างเช่นชื่อวรนุชอย่างเงี้ยท่านฟังอ่ะชื่อวรนุชเนี่ยคนเขาปีชื่อนี้มาตั้งเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมล่ะแต่พอนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็เรียกว่าวรนุชได้นะโอ้ยคนชื่อวรนุชนี่เดือดร้อนแล้วทีนี้เอ้าเมื่อก่อนชื่อดีๆอยู่นี่แหละแต่พอเอาชื่อตัวเงินตัวทองมาเรียกด้วยเนี่ยกลายเป็นแม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเอาเมื่อก่อนมันเป็นสุขเวทนานี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเดือดร้อนขึ้นมาคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเป็นทุกขเวทนานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงสังขารไงการปรุงแต่งจากเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์จากสัญญาแบบนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบนึงขึ้นมาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่นั่นน่ะคือสังขารปรากฏออกมาในรูปของเวทนาด้วยสัญญาด้วยเปลี่ยนแปลงไปหมดมีอยู่กับทุกที่ทุกสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าชื่อเต็มๆของเขาคือสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารยังมีวิญญาณด้วยท่านฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือบางทีก็แปลว่าการรับรู้การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆด้านนั่นแหละด้วยวิญญาณอะไรเป็นตัวไปรับรู้จิตนั่นเองจิตไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนคือจิตมันจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรได้อากับกิริยาที่มันไปรับรู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่ออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรบ้างถ้าจะรับรู้เสียงมันต้องผ่านทางหูถ้าจะรับรู้กลิ่นต้องผ่านทางจมูกถ้าคนที่หูหนวกเขาก็ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมก็ไปมีวิญญาณทางหูไม่ได้หรือช่องทางอื่นๆก็ตามนั้นถ้ามีความคิดนึกก็เป็นช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น ถ้าเป็นช่องทางลิ้นก็ต้องรสอย่างนี้เป็นต้นเอาไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็ให้เป็นภาษาแล้วจึงเกิดมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นความรู้สึกคือเวทนาช่องทางที่ไปรับรู้เป็นทางกายนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปนั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณจิตนี่แหละท่านฟังมันไปยึดถือวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละท่านฟังด้วยความไม่ฉลาดของมันด้วยความไม่รู้ของมันมันจึงไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนเวลาเราจะรอบรู้เรื่องทุกนั้นคือเรารอบรู้ตัวมันก่อนคือทั้ง5อย่างอย่างนี้พอมีการรอบรู้ในตัวมันด้วยลักษณะ5อย่างอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุเกิดมันมาได้ไงเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ไงผลของมันเป็นยังไงจะทำให้เกิดเรามีความสุขอย่างไรมันจะมีโทษมีทุกข์ยังไงเราต้องเข้าใจรอบด้านเหล่านี้เอาเหตุเกิดของรูปมาจากไหนโอ้นามรูปไงมันต้องมีนามรูปใช่ไหมมันจึงจะมีรูปได้ต้องมีนามนามรูปนี่จึงมีรูปแล้วก็ห้าสี่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปมาได้ไงเพราะวิญญาณวิญญาณมาได้ไงเพราะนามรูปโอ้มันมีเหตุปัจจัยมาไงรูปมันมีอยู่แล้วเวทนาล่ะสัญญาล่ะสองอย่างนี้มาจากภาษามีภาษาจึงมีเวทนามีภาษาจึงมีสัญญาส่วนสังขารล่ะเพราะอะไรมีสังขารจึงมีอวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารบางทีท่านก็ว่าเออก็เพราะมีภาษานี่แหละจึงมีสังขารด้วยก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คุณหมายเอาสังขารแบบไหนถ้าสังขารคือการปรุงแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็คือจะมาจากภาษาแต่ถ้าสังขารหมายถึงระบบของสังสารวัฏทั้งหมดเลยมันคืออวิชชาที่จะเป็นเหตุต่อเนื่องกันมามีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงโลกโดยรวมทั้งหมดเลยเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชามันรัดรึงเอาไว้แต่ถ้าหมายเจาะจงเอาเฉพาะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในตัวเราปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นรูปอื่นอาหารที่ย่อยไปอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารแบบที่เกิดจากผัสสะส่วนวิญญาณล่ะวิญญาณก็เกิดมาจากนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดนี้เป็นเหตุเกิดมันก็เป็นเหตุเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ป่ะก็โอเคแล้วมันให้เราสุขยังไงโอ้นี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้ามันให้เกิดความเพลินความพอใจตรงจุดไหนความเพลินความพอใจนั่นแหละคือสุขที่เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละรูปให้เรามีความสุขได้ไงโอ้ก็กินอาหารอร่อยๆใช่ไหมอันนี้ธรรมดาเลยเวทนาล่ะเขาก็สุขเวทนานี่มันทำให้เราสุขอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาล่ะโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชมเรานั่นคือหมายรู้แล้วบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษาอาหรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สุขแต่พอเรารู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษามาลายูนะเนี่ยโอ้เราก็รู้สิก็ดีใจสิมันก็ให้เราสุขได้สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสุขโสมนัสอันใดอาศัยขันธ์ห้าใดแล้วเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นรสอร่อยที่บับบาให้เกิดความพอใจชอบใจในสิ่งนี้แค่นี้ยังไม่พอดูฟังโทษอันต่ำสามเราก็ต้องรู้ด้วยโทษของขันธ์ทั้งห้าที่เราต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งถึงจะให้เป็นการรอบรู้ได้นั่นคือต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าใดก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั้นจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นโทษของมันทุกฝังเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยโทษต่อไปมันก็คือจะทำให้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาได้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาโดยอาศัยความยึดถือด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการโอ้นี่โทษมหาศาลมันจะตามมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเริ่มจากการทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือนการท็อกซิกบูลลี่กันในที่ทำงาน จนถึงในระหว่างชนชั้นทะเลาะกันเป็นสงครามกลางเมืองจนใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นระดับประเทศจนเป็นสงครามระหว่างประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะไอ้จุดนี้แหละท่านฟังจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอสคาเลทขึ้นมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นจนมีปัญหามากขึ้นมาได้เพราะไอ้นี่แหละมันคือความยึดถือโทษอันต่ำสามมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแล้วต้องรู้อันสุดท้ายจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปริญญาคือรอบรู้นั่นคืออุบายในการนำออกอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในการตั้งงานนั้นคืออะไรแต่เรารู้ข้อนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงๆคือไม่ใช่มองแต่แง่ดีไงแล้วก็ไม่ใช่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยต้องรู้วิธีว่าดีเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วร้ายเราจะป้องกันยังไงคือไม่ใช่ว่าดีร้ายแบบที่ว่าจะเอาแต่ดีไม่เอาร้ายนะไม่ใช่งั้นเพราะนั่นคือความหมายทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีโทษเนี่ยเราจะอยู่กับโทษมันยังไงเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ดีๆไว้มันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะถ้าเราจะเอาดีโทษมันก็มาด้วยก็ในเมื่อมันมาด้วยแล้วเราจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้มันไปเกิดโทษนั้นได้อย่างไรหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะไม่เสียหายทุกไปได้อย่างไรนั่นคือต้องมีความเข้าใจข้อนี้ต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในการมีอุบายนำออกจากความยึดถือนั้นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้ง5คือไงก็ต้องรอบรู้มันไงการรอบรู้คือปริญญาด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาจะเป็นอุบายในการนำออกจากโทษของมันคือความยึดถือที่เราไปยึดถือนั้นได้เห็นรอบเลยทุกวันปริจึงแปลว่ารอบรอบรู้ตั้งใจคำนี้เรื่องทุกข์พอเรารอบรู้เรื่องทุกข์บางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้บางท่านก็แปลว่ายอมรับมันได้รอบรู้กำหนดรู้แล้วเราอยู่กับมันได้นะฟังการยอมรับมันได้คืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยที่ว่าไม่ทุกข์ถึงแม้มันจะทุกข์ใช่ไหมแต่คุณอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นี่แหละคือการที่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะรอบรู้มันรอบรู้ตรงส่วนให้ครบอย่างนี้เลยนะว่าต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกจากความยึดถือในสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นแหละเพราะนั้นเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ระหว่างเราพ้นที่ตัวทุกข์โดยสร้างเหตุมาจากจุดอื่นสร้างเหตุมาจากจุดอื่นในที่นี้คือมีปัญญาในการเข้าใจตัวมันนั่นแหละเราจึงพ้นจากมันได้ประเด็นคือตรงความยึดถือเนี่ยแหละทุกฝั่งถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดแล้วเรายิ่งยึดถือมากอันนั้นไม่ถูกอะคุณศึกษาผิดคุณไม่ใช่ว่ารอบรู้ละไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละไม่ใช่กำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละเป็นปัญญาที่แย่และไม่ยิ่งเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิกิเลสมันลดลงนั่นก็จึงเป็นอภิญญาคือปัญญายิ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาการรอบรู้การกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ระหว่างเรื่องทางเทคโนโลยีแล้วมันจะให้เกิดความเพลิดเพลินกิเลสเพิ่มนั่นไม่ใช่การรอบรู้การกำหนดรู้ด้วยอภิญญาแต่เรามารอบรู้ด้วยปัญญาให้จนถึงจุดคือการปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นได้นั่นต่างหากตัวฟังจึงจะเรียกว่าธรรมะอภิญญาปริญญาญาธรรมะที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ละการธรรมะรับรุ่นช่วงของจิตตวิเวกนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่จิตใจของตัวฟังให้จิตของเรานั้นไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานได้นั่นเองรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์
2: ขอบคุณ คุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำ การลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ 90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบล นะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็มาพบกันอีก1วันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณแดนอัคคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิลปพิทักษ์นี่ขนมาหมดไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
2: มาหมดฝ่ายนิวมีเดียเลยนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะจะฟังทางวิทยุก็ได้สำหรับคนที่อาจจะขับรถไปกำลังไปทำงานไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นะคะก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้เลยค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็105 MHz นะคะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะช่องทางออนไลน์วันนี้นะคะที่เพจ Facebook นะคะข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่ผ่านมาพบเจอเลื่อนเจอเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะรวมถึงคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางอยู่ก็อัปเดตมาได้นะว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนอยู่บ้างเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วปริมาณฝนเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคุณ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ23มิถุนายนอัปเดตเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนจะน้อยลงหน่อยนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็ 20% ของพื้นที่เหมือนกันภาคตะวันออกวันนี้ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ขยับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะฝน 20% ของพื้นที่นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันโดยวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ภาคใต้อ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะพี่กบว่าฝนจะเบาบางลงแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ให้สังเกตตั้งแต่27มิถุนายนจะเริ่มมีฝนทิ้งช่วงละหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครทำการเกษตรยังไงก็ต้องเรื่องของว่าบริหารจัดการน้ำต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะบางทีพืชที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันอาจจะใช้น้ำเยอะไปหน่อยอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะต้องระวังให้ดีเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางในขณะนี้อัปเดตกันได้นะคะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องพลอยน้องกบด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณคมสันก็สวัสดีทักทายมาค่ะสระบุรีเสาให้นะคะแฟนรายการของเราอัปเดตมาค่ะคุณเสวียนบอกว่าสัญญาณเสียงชัดเจนครับคุณพลอย
0: ขอบคุณค่ะพี่ปราณีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าจากพัทยาสวัสดีคุณคนมีสีด้วยนะคะพี่สมพรบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะพี่รจนาก็แชร์แล้วค่ะ
1: ค่ะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกค่ะโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางด้านของกรมเจ้าท่านั้นก็ได้จัดเตรียมเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางนะคะสำหรับที่จะไปที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามค่ะโดยจะนำส่งไปยังท่าเรือท่าช้างการให้บริการจะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกทม.เองตอนนี
1: ้
0: ก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะร่วมกันจัดงานนะคะเขาเรียกว่าเป็นการปลุกสายน้ำรัตนโกสินทร์ค่ะเตรียมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะโดยทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกระทรวงขออภัยค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจคลองบางลำพูคลองชั้นในแล้วก็พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดนะคะแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็การยกระดับภูมิทัศน์เมืองค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะจากกิจกรรมคนไทยคลองเปมสายน้ำเดียวกันค่ะก็จะเชื่อมโยงคลองประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดนะคะคลององอางคลองบางลำพูคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบให้เป็นเครือข่ายสายน้ำแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยในงานค่ะก็จะมีการจัดพิธีนะคะบิณฑบาต ทางน้ำแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบูธบริการประชาชนแล้วก็การออกร้านสินค้าชุมชนจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีรวมไปถึงพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ในปี2570นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ดีที่สุดค่ะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษณะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเองเตรียมความพร้อมค่ะที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะโดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ใครที่สนใจจะไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายรวมไปถึงเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับปีนี้รัฐบาลนะคะโดยกรมปกครองกรมการปกครองในฐานะที่เป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2564นะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาค่ะรวมแล้วเนี่ย103รายซึ่งการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยใครที่ประสงค์จะไปนะคะจะได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญชวนค่ะชาวไทยมุสลิมนะคะที่สนใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570ไปลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะป
1: ิ
0: ดรับลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนตอน 5:00 น.ค่ะพี่กบกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะมีการอัปเดตยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะถือว่าทะลุเป้าหมายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณรวลนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2560 19นี้นะคะหลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อ23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นคู่ที่ลงทะเบียนเดิมมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนค่ะมายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดเลยมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอยู่ที่ประมาณ 470,000 คนจริงๆคนที่อยู่ในกลุ่ม 470,000 คนเนี่ยพอท่านไม่ได้กดยืนยันตัวตนเนี่ยจริงๆท่านจะต้องถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินะถือว่าท่านสละสิทธิ์แต่ว่ากระทรวงการคลังค่ะเขาจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกหล่นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางคนไม่รู้ข่าวบางคนไม่รู้จะทำยังไงกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 1,400,000 คนค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตกกลุ่มเก็บตกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบนะอย่างเช่นกลุ่มชายขอบกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนด้วยกันค่ะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นซึ่งโครงการนี้เป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปช่วยเหลือคนที่จนจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนั้นรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะก็อาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะอย่างเช่นเรื่องของเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้คุณรวรลยังบอกว่ากรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้ก็คือหลังวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งระบบก็จะแจ้งอย่างชัดเจนเลยนะคะพอวันที่17ปุ๊บใครเข้าไปเช็คว่าเอ๊ะลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์เป็นยังไงถ้าท่านติดขัดตรงไหนระบบจะแจ้งเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดท่านก็จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้คือบางคนหลักฐานไม่ชัดเจนหรืออะไรพอมันขึ้นมาท่านเอาหลักฐานไปแสดงยืนยันตัวตนก็จะเป็นการอุทธรณ์ได้นะคะก็มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านก็เตรียมเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยนะคะ
0: 17กรกฎาคมค่ะ
1: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะพอได้ยินข่าวนี้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะฮะถึงขั้นกับ5จริงเหรอ
0: ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะจริงๆนะพี่กบ
1: จริงหรือเปล่านะคะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟไฟทาง
1: ใช่ค่ะกระแสกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะว่าได้มีการเก็บค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนนะคะ
0: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟฟ้าของประชาชนไว้3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะคือสัญญาณ adder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2550ถึง2551นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะคะ adder เนี่ยในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเป็นภาระของประชาชนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุก็จะทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วเนี่ยยังคงขายไฟได้ในราคาสูงด้วยนะคะส่วนประการที่2ค่าไฟของประชาชนที่มีบิลค่าไฟจากสาธารณะเนี่ยมารวมอยู่โดยที่ประชาชนนั้นไม่รับทราบซึ่งอันนี้แหละค่ะมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียล
0: ใช่เมื่อวานนี้โอ้โหร้อนระอุเลยค่ะ
1: ร้อนระอุนะคะเรื่องนี้ส่วนประการที่3คืออัตราที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ data center ส่วนตัวเนี่ยคุณเอกนัทนะคะบอกว่าในการคิดค่าอัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังเนี่ยประเด็นนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่ามีการเคยเก็บลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมาแล้วเป็น10ปีซึ่งส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าควรติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าค่าไฟของทางหลวงมีราคาเท่าไหร่ พื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการของบมาจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วๆไป อย่างหน่วยงานของเราก็จ่ายเองนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณในการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถแยกส่วนนี้ออกมาได้เนี่ยส่วนตัวของท่านเอกนัทเองก็บอกว่าค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีค่ะคุณเอกนัทเนี่ยยืนยันนะคะว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับรู้และขณะนี้เนี่ยตนเองก็กำลังจะจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปให้มีความชัดเจนโดยหน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่โดยที่ไม่ไป เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอกนัทเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินของค่าไฟของประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยงานราชการอื่นๆที่เขาทำกันเดินหน้าแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกมธพลังงานของสวนะคะก็มีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องของค่าไฟทางแล้วก็ถนนรวมถึงบินค่าไฟของประชาชนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านของสว.1ในสว.ก็คือคุณพรเพิ่มทองศรีในฐานะประธานกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภานะคะมีการแถลงถึงกรณีต้นทุนไฟฟ้าแฝงบอกว่าจริงๆเนี่ยที่จริงเรามีต้นทุนไฟฟ้าแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนก็คือส่วนที่1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าส่วนที่2คือภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนส่วนที่3คือค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและส่วนที่

0: ค่ะตั๋วร่วมเนี่ยมีกระแสข่าวมาแล้วนะคะกระทรวงคมนาคมเตรียมเดินหน้าตั๋วร่วมเฟสแรกค่ะภายในสิ้นปีนี้เตรียมระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันนี้พรบตั๋วร่วมและพรบรางได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมกำลังนับหนึ่งในการที่จะพัฒนาระบบร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะหาแนวทางระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศเบื้องต้นเขาคาดการว่าจะมุ่งเน้นการระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund ค่ะหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตในประเทศไทยก็จะวงเงินกว่าประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเอามาซื้อคืนกิจการรถไฟนะคะจากผู้ประกอบการเอกชนให้กลับมาเป็นของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าของรายเดียวนะคะซึ่งกระบวนการระดมทุนแล้วก็การเตรียมระบบหลังบ้านเนี่ยเขาคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนี้นะคะโดยมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าถ้ารวมด้วยกันแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ17ถึง45บาทต่อเที่ยวนะก็จะถูกนำมาเป็นใช้ในเฟสแรกเฟสทดลองนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าพยายามจะเร่งรัดระบบหลังบ้านให้พร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ให้ครอบคลุมทุกสายค่ะซึ่งเฟสแรกที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ BTS สายสีเขียวแล้วก็ Airport Link ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำว่าการให้เอกชนเข้ามาร่วมระบบตั๋วร่วมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปค่ะสำหรับเรื่องของการพัฒนาบัตรร่วมคือตอนนี้มันยังใช้แยกกันอยู่บัตร BTS บัตร EMV ยังแยกกันอยู
1: ่
0: ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระบบบัตรแรบบิตไปสู่ระบบ EMV หรือว่า QR Code ในอนาคตนะคะหลังจากที่เริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเฟสแรกแล้วเนี่ยเฟสถัดไปจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะเรือโดยสารเรือเมย์เพื่อเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมนี้ด้วยนะคะโดยในส่วนของรถเมย์ก็คาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่ขสมกได้รับมอบรถบัสไฟฟ้า EV ครบถ้วนแล้วซึ่งก็จะทยอยรับมอบกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของคมนาคมนะคะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะอีกหนึ่งบทบาทของท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยอ่ะเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: เรื่องของกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มค่ะในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาถ้าหากว่าพบข้อบกพร่องนะคะจะมีการขึ้นแบ็คลิสต์แน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มด้วยค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ค่ะควบคุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางกระทรวงเองก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นค่ะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่นะคะคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าไม่อยากให้ไปโยงว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมกับชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกค่ะแล้วก็เป็นผู้เปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมค่ะแต่ทางกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีเพื่อร่วมการตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยจะมีการหารือร่วมกับ รักษาการผู้ว่าการรถไฟ

0: ไปแห่งประเทศไทยแล้วก็จะตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไหมอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความบกพร่องซึ่งอาจจะมีการใช้เวลาไม่นานนะคะในการหาข้อสรุปในครั้งนี้คุณพิพัฒน์เองก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษทั้งสิ้นค่ะโดยทุกบริษัทนั้นมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่าคุณนั้นจะต้องมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าหากว่าพบความบกพร่องตามขั้นตอนก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการทันทีรวมไปถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำก็คือแบ็คลิสต์เลยค่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้6:31 นนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะใครที่รอติดตามตีคองร้องข่าวนะคะหลังจบสปอตโฆษณานี้เรากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแหละครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรออในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับหากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี่แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับกลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่น กลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแล้วครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ามีเดียเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดชัดย้ำกันให้จัดจัดเจนเจนกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือ12ถึง18ตุลาคม2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.thหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแหละครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกรณิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากเลยในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คุณสมจิตนะคะน้องชาตีสวัสดีค่ะคุณระบายนะคะพี่ติมคลองเตยด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณสิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณอักษรสวรรค์แล้วก็คุณนิดนะคะรวมไปถึงคุณประเทืองนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยค่ะคุณกฤษดาด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณนันอนงบอกสวัสดีข่าวยามเช้านะคะเช้านี้ที่อำเภอแสวงหาอ่างทองค่ะ
2: ค่ะคุณนรพรคุณคมสรรนะคะทักทายเข้ามาคุณสุวิทย์ค่ะสวัสดี
1: ล
2: ุ
1: งนะบอกสวัสดียามเช้าครับบางปะกงนะคะแล้วก็คุณวิถีคนรักยาสวัสดีสองสาวมาด้วยสวัสดีค่ะคุณสกลบอกว่าอยู่บุรีรัมย์ร้อนมากเลยครับ
2: ค่ะคุณนันทิการค่ะคุณสุชินนะคะคุณชัยนาทาวทักทายมา
1: พี่ออดขุนปิ่นนะคะมาจากหันค่านะบอกติดตามทาง Facebook ชัดเจนครับ
2: ค่ะ
1: พี่อุศรีสวัสดีด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนค่ะ
1: พี่วนิดาบอกว่าติดตามอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงฝนตกพรำพรำเจ้า
2: คุณสมยศนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณกลอยนะคะเช้านี้มาบตาพุธระยองอากาศร้อนฝนไม่ตกเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพชรน้ำเอกนะฟังข่าวครับแล้วก็มีคุณสงกรานต์นะคะสวัสดีนะคะบอกชัดเจนดีครับ
2: ค่ะพระรุ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องทางต่อบ้านดำด้วยนะคะคุณแชมป์เจ้ารถไฟนะคะเข้าใจมารัวๆน้องชาตรีนะคะคุณหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันนะคะผ่านทางช่องต่อค่ะ
1: ค่ะคุณธนพรนะคะบอกว่ายโสธรชัดเจนแต่แดดจัดมากค่ะ
2: ค่ะ
1: เช้านี้มีแดดแล้วเนาะก
2: ็
1: เจ็ดโมงแล้ว
2: หันไปหน้าต่างเราก็แดดส่องมาแล้วนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะช่วงนี้บอลโลกโอ้โหคู่ที่ล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่แน่ใจว่าเตะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่ามีการพักเบรกเพราะว่าฝนที่อเมริกาตกหนักมากก็อาจจะต้องมีการพักเบรกกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็มีการเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการเคารพในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำนะคะว่าผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่อัมรีลันซ้ำทางช่องทางออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอันนี้อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยจะมีโทษเนี่ยจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็นะฝากเตือนกันไว้ชมได
2: ้
1: เอาเป็นความสนุกเอาเป็นความแบบว่าความชื่นชอบได้แต่อย่าการพนันหรือว่าถ้าท่านไปดูดคลิปเข้ามาเอามาเผยแพร่ซ้ำอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
2: ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเล่นให้เป็นชมให้เป็นกีฬาดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางนะพี่ๆหอกระจายข่าววิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับข่าวยามเช้ามาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสและทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา